0: เห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SME ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือเอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้เอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายนี่ก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาล
1: หม
0: ดอีกเนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยอินเดียเลยนะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดียไทยนี่ได้ดุลการค้ากับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า 1,000 น่ะเพิ่มในช่วง10ปี20ปี15ปีที่ผ่านมาดีกว่า15ปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12ข้อ
1: ครับ
0: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่านั่นฟังเนี่ยผมไม่ถึง12ข้อแน่ๆ
1: คร
0: ับ ผมจะข้อเด็ดๆมา
1: เอาเด็ดๆเอาเด็ดๆ
0: มาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้น2และท่านผู้ฟังฟังข้อที่1ก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
1: ถูกครับ
0: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคามั้ย
1: พวกเราก็ต่อรองบางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่
0: ว่าเราก็ต่อรองนะ
1: โ
0: อเคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
1: ครับ
0: ไม่เคยขายได้เพราะติด2เรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานสามจริงๆสามนะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติเดี๋ยวมาคุยกันโอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2เท่า2 3เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยเขาต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบไม่เห็นว่าเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5เท่าแต่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3เท่ากว่าเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องต
2: ่
0: อที่แพงไปก็ต้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SME เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพก็ถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับสองไทยอันดับสามเพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทยแข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำสองสินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียนคือจริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับ

0: หลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหลักสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนแล้วก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทยแต่เนื่องจากฐานในการฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ำเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50 บาทสมมตินะครับตัวเลขสมมติข้าวแกงไทย100 บาทนะครับสมมตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10 บาท
1: ก็30-40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมตินะเพราะนั้นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
2: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะฉะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไ
1: ร
0: เพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอะคือถ้าเป็นรายได้ถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าประเทศจีน
1: อ
0: ินเดียมีประมาณตั้ง 1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ 1,400 นิด1,410 อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้าจีนนะประชากรอินเดียแซงหน้าประเทศจีนถ้าเราแบ่งตัด 50% เนี่ยที่รายได้ต่ำกว่าสัก 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ย50% นะก็เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาแล้วระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก 5% ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก 45% อีก 5% ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช
0: ่รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กตามเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80ส่วนในการขายสินค้าได้ 80% ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70-70% แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน์ครับการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายได้สินค้าทางออนไลน์เยอะมาก ซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาอะเป็นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลอ่ะจุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ครับ

ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัติ

0: เนื้อสัตว์แล้วก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัติเช่นเคราราทมินนาดูเวสเบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอกาตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าอันนั้นก็เป็นมังสวิรัติไม่ใช่ใช่มังสวิรัติ
1: ไม่เป็น
0: เนื้อสัตว์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอ่ะอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะคะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออาจอย่างนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากคุณฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: ร้วนใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
2: ใช่ครับอ้วนราคาแพงค่ะ
3: ค่ะคือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อินเดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำเขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับคุณอ้วนขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทางเฟซบุ๊กถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกับราคาใช่ไหมครับผมบอกตรงๆแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามสงดวนเจ้าสัวคานินเขาบอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SMB สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตายอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปจีไปอินเดียเนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SME นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SME เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศ

0: คุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนมาคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหารดู 1,430 ล้านคน 40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพอๆกันก็ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกและตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชระทมินาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงใหม่ขวาเวสต์เบงกอล
1: ครับ
0: เวสต์เบงกอลก็คือกอกาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัสสัมมณีปุระอะไรพวกเนี้ยนากาแลนด์พวกเนี้ยสินค้าเราก็จะไปลงที่กอกาตา
1: ครับ
0: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนอ่ะไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกากาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ
1: ่
0: านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่าเนี่ยเป็นสองทางและทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ทางน้ำตรงคลองกาลาดานที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้ามาพม่าแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะนั้นตรงเวสต์เบงกอลหรือกากาตาเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไป3จุดเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านจะขาดท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยากอยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Food อย.ของอินเดียน่ะ Food Safety ของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกเนี้ยกลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซน่ะควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปในตรง Amazon ใน Marketplace ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็น Quick Commerce ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็วๆนะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอะอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified

0: Payment Interface UPI UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุณลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: อันนู้นธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคาร
1: อ้
0: าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือนจีน
2: อ
0: ะจีนก็จะเป็นอาลีเ
1: พย์ใ
0: ช่ไหมจีนเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์อ่ะอินเดียก็จะเป็นโฟนพีบราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นแหละอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
3: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่มาแต่งกับคนไทยนะ
0: ใช่ๆ
3: ต้องพูดให้เคลียร์
0: เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2ส่วนก็คือเรามี FTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82 83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTA อินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก็มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบันผลไม้นิดเดียว
1: ค
0: นอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
3: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านนึงนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะเท่าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสนึงนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
0: เดี๋ยวมันค่อยมาจอดอินเดียเป็นระยะอะไรกันท่านผู้ฟัง
3: ได้
0: ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
3: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพาดหัวข่าวนะคะเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่4ของเจ้าหญิงแอนสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนานค่ะ
2: ครับมาติดตามคดีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านณโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าล่าสุดครับผลการตรวจทางนิติเวชระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ซึ่งในมีฤทธิ์ในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดและเตรียมดำเนินการข้อหาหนักหลายกระทงทั้งการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ระบุว่าพฤติการความประมาทเนี่ยทางร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรประกอบกับคำให้การของพยานที่ระบุว่าประตูหนีไฟ1ใน4ทางมีการล็อกกุญแจเอาไว้จนเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเขตจตุจักรมีความบกพร่องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้าด้านมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วกรุงเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและการขอใช้อาคาร

0: คารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ทันทีประกอบด้วยร้านย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินการกิจการชั่วคราวหลังมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินร้านย่านจรัญสนิทวงสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร้านย่านเพชรบุรีครับเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดการแสดงดนตรีและยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหลังจากมีการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนซึ่งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวได้เดินทางมารับร่างของนายถิติวัฒน์แก้วกันหานะครับหรือว่าน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าน้องดินเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากที่ระบบสำคัญของร่างกายหยุดทำงานพร้อมกัน2ระบบพร้อมระบุว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นจากทางร้าน 10,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นเสาหลักที่ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวและกำลังวางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับมารดาก่อนจะมาประสบเหตุเสียชีวิตครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับกทม.ล้อมคอกผับอันตรายปิด3ร้านดังผบ.ชน.เผยสอบพยานคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้ว106ปากเตรียมดำเนินคดีในข้อหาหนักพบอาจต่อเติมไฟฟ้าจนโอเวอร์โหลดเป็นเหตุให้ไฟไหม้ด้านกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังในเขตราชเทวีบางกอกน้อยปทุมวันเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตขณะที่แม่ของน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างลูกชายเปิดใจทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกครั้งสุดท้ายครับ
1: ค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะเดลีนิวค่ะพาดหัวข่าวนะคะฉะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจากเดิมที่ขอไว้ซ้ำบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจและล็อกประตูปิดตายทางหนีจนเกิดเหตุสยองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจ่อฟันข้อหาหนักประมาทดัดแปลงอาคารเร่งสอบพยานมัดตัวเจ้าของและหุ้นส่วนขณะที่ผลนิติเวชยันชัดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีเอาผิดหมวดนัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชัดชาติเปิดฟีเจอร์ใหม่ทราฟฟี่ฟองดูชวนคนกรุงแจ้งพิกัดสถานประกอบการเสี่ยงปทุมวันบางกอกน้อยราชเทวีนำร่องสั่งปิดชั่วคราว3ร้านไร้ใบอนุญาตแอบเปิดผับลอบจัดแสดงดนตรีเตือนแล้วไม่ฟังเขตเส้นตายหยุดใน7วันค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวกทม.ล้อมคอกตรวจเข้ม50เขตสั่งปิด3ผับเถื่อนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งสรุปคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบปากคำแล้ว106ปากพบหลักฐานบ่งชี้ประมาทส่อต่อเติมระบบไฟเองล็อกประตูหนีไฟเผยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจเหตุสูดดมก๊าซพิษรอผลพิสูจน์หลักฐานนิติเวชวิศวกรรมสถานประกอบสำนวนจ่อฟันข้อหาหนักเจ้าของร้านพร้อมสอบเส้นเงินชี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐเชือดแน่กทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาจากคปภ.ด้วยนะคะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ แพ่งและพาณิชย์

0: นิดมาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลความคืบหน้าสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: มาติดตามความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตสอบราชการนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ที่มีคะแนนผิดปกติชุดแรกทันทีครับจำนวน 3,621 คนจากรายชื่อที่พบความผิดปกติทั้งหมด 5,814 คนโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อมีมติเพิกถอนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วยความถูกต้องจำนวน 9,174 คนครับที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำกระดาษคำตอบดิบทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นมาตรวจนับและคำนวณคะแนนใหม่ผ่านระบบดิจิทัลซิกเนเจอร์เพื่อจัดทำลำดับผู้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมดกว่า 400,000 คนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมสูงสุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและสาสางปัญหาให้เสร็จโดยเร็วส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณครับผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15รายหลังจากดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่ถูกจับกุมได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยยอมรับว่าทำหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบไปส่งต่อให้กับกลุ่มบุคคลในบ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกตัวผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุกว่า 5,000 รายมาสอบปากคำทั้งหมดโดยจะประสานความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่กับโทษทางอาญาขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการภายใน7วันล่าสุดนายอัธยาศัยขออภัยครับนายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น

0: กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดดังกล่าวแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจถูกไต่สวนในคดีนี้เพื่อรักษาบรรทัดฐานและความถูกต้องโปร่งใสทางด้านของรัฐสภาครับนายอาสพลสันไตรภพนะครับประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยหลังจากมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตในขั้นตอนหลังจากผู้รับจ้างมีการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นและส่งไฟล์ข้อมูลให้กับกสทโดยพบว่ามีการนำไฟล์ข้อมูลออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนที่จะมีการประกาศผลซึ่งในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการจะเชิญปปช.ปปท.DSI และกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบผู้กระทำผิดและหลักฐานสาวไปถึงบุคคลใดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับกสทถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 จ่อพ้นราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วันนายกเซมเบ้ตั้งเซมเบ้คุมท้องถิ่นแฉจ่าย 3-500,000 ลบชื่อผลโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พบปะหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครบทุกท่านพร้อมทั้งหารือเรื่องที่ตนเองจะเดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากไปคุยหรือไม่เพราะตนเองไปมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเรื่องความมั่นคงด้วยส่วนจะประเด็นใดนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถนำมาพูดเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ส่วนหากมีโอกาสจะเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนเรื่องชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้ได้รับทราบว่าในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะมาเยือนไทยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่จีนเคยมีท่าทีที่อยากเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนายอนุทินก็บอกว่าเราก็ไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะกองทัพฝากคุยกับจีนนายกผนึกบก.ท.กระชับข้อมูลก่อนพบสีจิ้นผิงอนุทินตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกระชับข้อมูลด้านความมั่นคงก่อนบินจีนชื่นชมจีนมหามิตรหนุนไทยทุกเรื่องระบุกองทัพฝากเรื่องไปคุยกับสีจิ้นผิงชี้ไม่ปิดกั้นหากอยากเป็นคนกลางเจรจาไทยกัมพูชาเผยรัฐมนตรีกลาโหมจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้าขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยมีเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะคะโสพลป้องนายกชิงตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปช.ตีตกศักดิ์สยามซุกหุ้นโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะข้อบังคับประชุมสภาบอกให้มอบหมายคนอื่นได้โตคนวิจารณ์กิจกรรมให้ยืนเคารพธงชาติถ้าแค่นาทีเดียวยืนไม่ได้ถือว่าไม่รักชาติจริงส่วนแอโรบิกปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางพัฒนาบุคคลที่ตรงปกแล้วใครว่าสภาชุดนี้ไม่มีผลงานถือว่าอคติยึกยักตั้งกรรมการตรวจสอบคำร้องยื่นฟันปปช.จำหน่ายคดีศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินยังไม่ส่งศาลฎีกายันไม่มีเหตุผลให้รื้อยันไม่มีเหตุผลให้ยื้อแต่รู้กฎหมายไม่มากเหมือนคนอื่นเลยต้องให้กรรมการวินิจฉัยแบบท่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเชื่อคุณวุฒิกรรมการจะไม่เอาเกียรติยศมาเล่นไอซ์ลั่นเป้าหมายสูงสุด THAI Passport ต้องเลิกโครงการแต่ตอนนี้คงทำได้คือให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแง่ที่เลื่อนลงทะเบียนเพราะเป็นโครงการที่ขาดความรอบคอบแต่แรกถ้าถามไม่ตรวจสอบก็

0: ป่วยกันฉ่ำหรือไม่โวยชัยชนกไม่มาชี้แจงกรรมธิการครั้งที่3แล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าบัตรคนจนที่ผลการลงทะเบียนออกมาแล้วในวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ปรับลดลงจากเดิมที่มีจำนวน13,200,000 คนเหลือเพียง9,500,000 คนครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,820,000 คนคิดเป็นสัดส่วน14%ของประชากรทั้งประเทศโดยตัวเลขนี้ก็สอดคล้องใกล้ชิดกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลกครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลดลงสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้นของระบบจัดทำฐานข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ3ประการคือการลงพื้นที่เชิงรุกและการใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการขยายเกณฑ์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับวันนี้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางโครงการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของ5ธนาคารหลักจากนั้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมวันนี้นะครับจนถึง12มกราคมปีหน้าจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องดำเนินการทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าจุดบริการ3ธนาคารของรัฐส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่17 ถึง 31กรกฎาคมนี้นะครับและต้องมีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันที่16สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนการประกาศผลทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์จะมีขึ้นวันที่21กันยายนนี้และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่รวมถึงผู้ที่ผ่านการเกณฑ์การอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่12มกราคม2570ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ในวันและเวลาราชการครับอีกด้านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.นะครับบอกว่ารัฐบาลเตรียมถอดค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรโดยจะให้3การไฟฟ้าร่วมการบริหารจัดการภาระดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชยจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและหารายได้เพิ่มด้านพลังงานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าประเด็นนี้ครับบัตรคนจนลดทวบคลังหันอื้อเหลือแค่ 9.5 ล้านรายกระทรวงการคลังตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2569ระนาวลดลงจาก 13.2 ล้านคนผ่านการคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนเอกนัทลั่นให้3การไฟฟ้าแบกรับต้นทุนค่าไฟสาธารณะ 1.8 หมื่นล้านเลิกสัญญาแอดเดอร์ครับ
2: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี

0: Rex นะคะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยเอี่ยวคดี Forex ไปฝากขังศาลอาญาค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางด้านของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นภาพนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาที่ศาลอาญาเพื่อฟ้องกลับผู้กล่าวหาเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับมีประเด็นการเมืองนะครับนางการดีเลียวไพโรจน์สมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มรัฐมนตรีรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการทำงานที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าพรรคก็ก่อตั้งมาอยู่คู่เมืองไทยมา80ปีไม่ใช่30ปีพร้อมระบุว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจึงต้องหาคนเก่งที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตเช่นทิศทางของเทคโนโลยี AI Data Center และการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมูลค่า 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานมากกว่าการมองแผนงานระยะสั้นเพื่อตัดสินงบประมาณเป็นเรื่องๆไปซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำนะครับว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบจะเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการของรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของประเทศมีพาดหัวในแนวหน้าครับเปิดศึกลูกเทพการดีบี้แสดงฝีมือประเทศต้องการคนเก่งปชป.ดาหน้าโต้รัฐมนตรีลูกเทพการดียันไม่รู้จักหลายคนต้องไปค้นหานามสกุลบี้ให้แสดงฝีมือเยอะๆครับ
0: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพของคริยันเอ็มปาเป้นะคะหรือที่แฟนคลับเรียกกันว่าประธานเป้ค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว8ประตูก็ยังมีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2026นะคะจะนำทีมลงสนามนัดชิงอันดับ3ดวลกับทีมชาติอังกฤษนะคะช่วงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จากหนึ่งแรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทางนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและล้อมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6 รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน CP Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้ง2 ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิด

0: นิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เสียงเพี้ยวมี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: วันที่20กรก

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับนะฮะ22ปีลูกทุ่งมหานครแอลทีม FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบาม
1: ารับสายพาเรตเพลงฮิตที่4กันนะครับ
0: ค่ะ
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณ
1: วาสุครับ
5: วาสุวาสุครับแล้วก็คุณ
0: อุ้มค่ะ
5: ครับคุณอุ้มครับ
0: ค่ะคุณปีชาพี่ปีชาเนาะ
5: ครับก็ปีชาครับ
1: อยู่แถวไหนครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: อยู่จังหวัดสงขลาครับ
0: สงขลา
1: อำเภออะไรครับ
5: อำเภอกระแสสิน
0: กระแสสิน
1: อำเภอนี้ไม่เคยได้ยินเลยเขาทำอะไรกันปลูกอะไรกันครับ
5: เพราะมันมีสวนยางก็มีนาก็มีครับมีปลูกฟาร์มก็มี
1: หลายอย่างเลยเน
5: า
1: ะ
5: ติดทะเลสาบสงขลาได
1: ้
5: ติดทะเลสาบสงขลาที่ทรงให้ความสุข

0: รามนี่เป็นพัทลุง
1: อ๋อใกล้ๆพัทลุงใกล้ๆทะเลน้อยใช่ไหมครับ
0: อ๋อมันทะเลมันมองเห็นจากพัทลุงกวางพัทลุงอ่ะมีทะเลสาบตรงกลาง
2: อ๋ออยู่แถวๆโซนนั้นเหรอคะ
0: ครับครับครับ
2: อ๋อแล้วบ้านพี่ปีชาทำเกี่ยวกับอะไรคะ
0: เพราะว่าเขาก็มีสวนมีอะไรเนี่ยมีสวนมีมีสวนมีย
2: างด้วยเนาะ
0: ฮะ
2: กรีดยางไหมคะ
0: ผมไม่มียางมันมีพื้นที่ปลูกอ๋อมีบางคนมีนะบางคนมีที่ราบอะเป็นที่ราบที่ภูเขาก็มียางนะที่ภูเขาเนี่ยแต่ที่ราบมีก็มียางกันแล้วมียางปลา
2: จ
0: ะมีน้อย
1: ฝนตกบ้างไหมครับที่สงขลา
0: ตอนนี้ไม่ตกนะตอนนี้ไม่ตกไม่ตรงนี้ไม่ตกนะตรงนี
2: ้
0: เดี๋ยวร้อนๆอยู
1: ่ร้อนอยู่
0: ตอนนี้ทำหน่อยไอ้เต้นเพลงไง
1: เพลงอะไรคร
0: ับ นี่ร้องอะไรคนนี่ชื่อเพลงอะไรนะที
1: ่อะไร
0: รายการก่อนรายการเนี่ย
2: ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะ
0: ชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเพลงปล่อยได้ใจก็เบาจ้ะ
0: ใครกับร้องอ่ะ
2: นี่ไงเรามีคนข้างๆหนูนี่ไงที่พี่คุยด้วยเนี่ย
0: แล้วที่เป็นพุ่มพวงอีกเพลงเดียวกันไหม
2: ใช่ค่ะร้องดีเจร้องได้กันหลายคนเน
1: า
2: ะพี่วาสุนเนาะเพลงนี
1: ้หลายท่านค่ะผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับ
2: ทำไมคะชื่นชอบหรออ
0: ๋อเห็นได้ยินคิดว่าพี่อ๋อคนเดียวคิดว่าพี่ร้องไม่ใช่นะ
2: อ๋อร้องหลายคนค่ะดีเจร้องกับทุกคนเลยมั้งหลายคนอยู่ค่ะ
0: อ๋อร้องกันหลายคนนะ
2: จ้า
0: สงสัยอยู่ว่าใครร้องนี่เพลงนั้น
2: ศิลปินนี่ไงเสียงแรกที่ขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยศิลปินไทยแลนด์ท็อปโหวตวาสุรจัญญาค่ะ
0: โอ้เสียงคนแรกนะ
2: เสียงแกคนแรกเลยนะพี่ต้องฟังใหม่นะตั้งใจฟังนะ
1: ม
2: ี
1: พ
2: ิมดาม
1: ีพี่อิ๋วสุภรัตน์
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: มีพี่เพชรเมื่อกี้ที่เขาถามมีพี่เพชรด้วยในนั้น
1: อู้เยอะแยะหลายท่านนะครับเนาะ
0: โอ้ครับครับ
1: เมื่อหลังเจอก็มาขอลายเซ็นได้นะ
2: เดี๋ยวยิงนะเพลงดังแล้วเดี๋ยวยิงนะขอไม่ได้แล้วนะ
0: ตอนนี้ไม่ได้ความวิทยุนะไอ้เราวิทยุก็ไม่เปิดนะที่นี่สงสาร
1: นะ
0: มีวิทยุ
2: เราพี่ฟังทางไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวฟังไม่ทันฟังตู้เย็นหรออ
2: ๋อฟัง
0: เฟซบุ๊ก
1: ฟังจากเฟซบุ๊ก
2: เดี๋ยวเขาไปเปิดตู้เย็นจริงนะ Facebook ก็ต้องเห็นหน้าเราสองคนนะสิคะ
0: ก็เห็นนึงครับตัวโทรศัพท์นี่ไม่เห็นแหละตัวโทรนี่ไม่เห็น
1: อ๋อนะครับจะพูดไวไปไหนเนี่ยพี่
2: ว
1: ิชา
2: หนูฟังไม่ทันนะ
1: เอาวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
0: ลักษณะดอกไม้บาน
1: หรอขอเพลงอีสานเน
2: า
1: ะ
2: เป็นคนใต้แต่ฟังเพลงอีสานเนาะร้องได้มั้ย
1: แล่นตายแล่นตายนี่โอ้คนสงขลานี่พูดไวมากเลยอ่ะ
2: เราต้องตั้งใจฟัง
1: แล่นขอบคุณเป็นภาษาใต้เนาะนะฮะผมพูดกลางนะเผ็ดเต็มขวด
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เผ็ดเต็มขวด
2: พี่อย่าเพิ่งไปพี่อย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยว
1: พูดสับสนก่อนเผ็ดเต็มขวดเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: สีเต็มคำ
0: สีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: ไม่ใช่ร้อยเหรอร้อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: อ๋อเขาเรียกอร่อยเหรอ
2: พูดเป็นสำเนียงใต้เลยค่ะ
0: ร้อยครบรสร้อยครบรส
1: ร้อยครบรสนะในขวดเดียว
0: ในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เป็นอะไรนะ
1: เพื่อผิวสะอาด
0: อะไรผิวสะอาดนะ
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เดี๋ยวไม่ใช่ผม
2: หนูเหนื่อย
1: มากเลย
2: หนูลดแทนผม
1: เหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะ
2: ขอบคุณมากเลยเนาะพี่ปีชาเนาะ
0: ขอบคุณดีครับ
2: จ้า
1: ขอบคุณครับเอามาไวไปไวนะ
2: พี่ก็คงอยากวางไปตั้งนาน
1: สว
2: ั
1: สดีครับพาเรเพล
3: งฮิตฮิตสีมาสนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ลูกทุ่งมหานครนี่เราออกอากาศทั่วประเทศ ฉะนั้นเราจะได้ฟังสำเนียงอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของถิ่นเน
2: า
1: ะ
2: เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่ามันบริสุทธิ์
1: อีสานบ้างเดี๋ยว

0: างเหนือบ้าง
1: โอ้ยหลากหลายมาก
0: สุพรรณบ้าง
1: เนาะเสียงเนอเสียงอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: คือเป็นไม่ที่เราหัวร้อนนี่ไม่จะเป็นบูลลี่หรืออะไรนะนะฮะมันเป็นภาษาท้องถิ่นเขานะครับที่จะได้รับฟังกันได้ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณ

Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือรับฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับ Mcard Connect นะครับเลือกเพลงกันเข้ามาได้เลยอีก3เพลงนะครับ

0: 4ผลงานเพลงนะคะในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอมานะจากสงขลาเลยพี่ปรีชาค่ะรักสลายดอกฝ้ายบานค่ะจากจินตลาพูนลาภค่ะตามด้วยแว๊บๆจากแอนอรดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตามด้วยจั๊กกิ้มกับต๊กโตค่ะขึ้นเหนือไปบ้างกับวงต๊กโตค่ะปิดท้ายด้วยยิ่งยาวยิ่งร้อยจากพี่บ่าวีค่ะ
1: วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่เพลงสุดท้ายนะครับคนผ่านทางนะครับเสียงร้องของเอ็กซ์สุประกิตนะครับในสังกัดของจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องและทำนองโดยตะมิสเตอร์เคนนะครับนะฮะว่ามิสเตอร์แคนหรือเคนนะฮะมิสเตอร์แคนใช่ไหมครับ
0: คนผ่านทางจากมิสเตอร์แคนค่ะเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชค่ะ
1: แล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะครับเพลงฮิตในมหานครชาร์ตแล้วนะคะ
0: ค่ะสอง
1: ผลงานเพลง
0: ค่ะจากแม็กอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยาใจกระจอกค่ะหนูเล็กกาการ่าสุดอยู่ในฮิตที่2ค่ะ
1: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อฮิตกันนะครับของเอ็กซ์สุประกิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ไต่เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: Soft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: Yamaha รับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปี Yamaha 5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ช่วงเวลาการสนับสนุนในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับและธอส. Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวงมะนิลาบาซิเลียนนะครับเพลงชื่อปลายฟ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้ดูหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับพาดหัวใหญ่กรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของการหมดซื้อหมดสิทธิ์ในการซื้อคืนรอยัลออคริดนะครับบรจ.วันนะครับเป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของในแบงก์วันว่าครึ่งปีหลังเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างเป็นยังไงไปตามรายละเอียดดูนะครับเรื่องของบางจากจะผนึกกับการบินไทยครับผลักดันน้ำมันอากาศยานยั่งยืนนะครับไปเช็คอ่านดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนข่าวสดวันนี้นะครับลงเรื่องของนัดหยุดโลกนะครับอาร์เจนตินากับสเปนนะครับบอลโลกนะคงสุดท้ายแล้วแหละนะครับแล้วก็เรื่องของพบพิรุษนะครับพ่วงไฟนะครับนะฮะจนช็อตนะครับประตูหนีไฟก็ล็อกนะครับเรื่องของโรงเบียร์นรัฐพร้าวนะครับแล้วก็เรื่องของเช็คบินนะครับเขาใช้คำวันนี้นะเช็คบิน 3,621 คนรอบแรกนะครับนะฮะผิดซัดนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบนะครับนะฮะเรื่องของที่ท่านนายกเนี่ยนะครับนะฮะก็กลายเป็นประเด็นที่โอ้โหหลายๆคนเนี่ยสะพรึงกลัวเลยท่านนายกเอาจริงนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนทะลุ 1.26 ล้านนะครับขอเลือกตั้งบอร์ดสปช.นะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของรับหิ้วพวกรับหิ้วนะครับเอะใจแล้วเจอยาไอซ์ด้วยนะครับซุกในกระปุกมะขามเปียกนะฮะจ้างหญิงสาวขนไปญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกลวงต้มตุ๋นเหยื่อเป็นสองเรื่องสาวๆนะครับลงไปตามอ่านดูในข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับเรื่องของกลุ่มทุจริต 3.6 พันนะครับจ่อที่จะพ้นข้าราชการนะครับเนี่ยเอาจริงแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการหารือนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนนะครับดีลเรื่องการลงทุน AI ด้วยนะครับท่านนายกก็เยือนจีนนะครับแล้วก็เรื่องของที่ 9.3 ล้านรายนะครับชวดบัตรคนจนนะครับเร่งเอกชนแก้ไขสัญญาเรื่องซื้อไฟดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินด้วยนะครับนะลองไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับแล้วก็วันนี้ Daily News พาดหัวเรื่องของรอบแรกนะครับโกงสอบสท.นะครับเพิกถอนการบรรจุนะครับคะแนนผิดปกติ 3,621 คนนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นทางการเมืองก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินนะครับสูตรก๊าซพิษเสียชีวิตภายใน4นาทีนะครับสังเหตุสาเหตุของโรงเบียร์นรัฐพร้าวนะครับแล้วก็บัตรคนจนเหลือ 9.5 ล้านรายนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ 9.3 ล้านนะครับมีเงินกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นนะครับในการเปิดช่องให้อุทธรณ์นะครับชี้มาตรการอื่นในการช่วยเหลือนะครับส่วนไทยรัฐก็มีประเด็นนะครับโอโรงเบียร์นะครับยังตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของ 3-5 แสนถอนชื่อโกงข้อสอบนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกอวยพรนะครับทางจีนเรื่องของการเป็นมหามิตรด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องของการยึดกว่า 1.5 ตันนะครับช่อดอกกัญชาด้วยนะครับศุลกากร
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษ กระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพชรหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพชรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM

0: 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: .net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าวันพรุ่งนี้นะครับให้กับชิชนุพงศ์ศรีสุขด้วย
1: น้องแชมป์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าจ้า
0: เขาจะเลี้ยงข้าวผัดปูแล้วก็เลี้ยงกุ้งเผาด้วยนะครับ
1: เรียนเชิญ
0: ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับไปที่แถวโชคชัย4ได้เลย
1: เดี๋ยวน้องตกใจนะพี่แกล้งน้องแบบนี้น้องตกใจนะ
0: ขอบคุณเยแสงบางดาด้วยนะครับคุณเขียนเพชรบางใหญ่ด้วยคุณพนมแถววัฒนาน่าจะเป็นเขตวัฒนานะครับคุณเอมนะฮะแถวนวมินทร์24นะครับคุณนกสุพรรณด้วยนะครับคุณเทแถวน้ำมุกาด้วยนะครับวันนี้เรื่องนะฮะในประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอเหมือนกันนะครับโค้งสุดท้ายละนะคร
1: ับใช่แล้วค่ะกับกิจกรรมบอลโลกค่ะนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะคะได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะพอเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราซื้อบัตรค่ะเป็นบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดโหวตแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษค่ะรางวัลที่1 นะคะรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะเป็นรถตู้ไฟฟ้า Forichon ค่ะ MPV EV Supervan ค่ะจำนวน1รางวัลค่ะและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าค่ะรุ่น UC3 อีกจำนวน5รางวัลค่ะและตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะเป็น Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะพิมพ์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะซึ่งใกล้แล้วนะวันจันทร์นี้เองค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: นะครับวันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: คลื่นเสียงร้องของแพรชนานะครับแล้วก็จะดอกจำปา2เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามได้เร็วๆนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวเวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับเดือนถัดไปจะเป็นกิจกรรมอะไร
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: รอลุ้นกันได้นะครับนะฮะติดตามกันได้เร็วๆนี้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: วันนี้มีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับส่วนช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้เสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับนะฮะผลิตผลงานเองจะร้องเองเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะร้องเองแล้วก็ให้มืออาชีพหรือท่านอื่นๆเขียนให้ก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระมาเก้าแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากประเทศเวียดนามครับนูลาอาที่แปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าหากเป็นฉันนะครับ
3: เพลงช้างเผือกและ AECเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: จากวงดนตรีที่ใช้ชื่อว่า The Men ครับเพลงนี้ดังมาก

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของมิสเตอร์ทีมนะครับใจหายไปเลยนะครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้ถ่ายทอดโดยพี่วาสุเลิศจันยานะ
0: ความ คิดอะไรไม่ออกหมดแต่เบาเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี
1: คอมเมนต์คือคักมากเลยว่าโอ้โหรัดคอทำงานแล้ววันนี
0: ้นะก็วันศุกร์แห่งชาตินะครับขอให้เป็นวันศุกร์สมวันละกันนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านบอกว่าไม่ผูกโกรธต่อเขาเราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้นเวรทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงค่ะ
0: เอาวันนี้เอสเวสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับกลางดาวนะครับไบรอันกาดบัณฑิตนะครับมีความสุขกันสมวันนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวแล้วติดตามพิมพ์ดามนะ

0: ะนี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: ไปบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภัคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสี่ยงพี

0: เดียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โหวตทีมที่

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: 4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้อนรับวันศุกร์แห่งชาติกันนะคะเริ่มต้นกันที่แค่เฟื่อนค่ะจากพี่แอนอรดีนะคะตามมาด้วยพรไดพรไดล่ะพรไดจากพรจันทพรนะคะผู้สาวเก่าเขาบ่จบค่ะจากน้องเนยพัศวรรณนะคะและแค่หมู่จากอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าไปไหนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เข้ามาได้แล้วค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเราจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยคุณผู้ฟังแล้วยังสามารถพูดคุยเมามอยแบบเรียลไทม์กันได้ด้วยตอบโต้กันได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดหัวใจให้กันได้ด้วยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยตอนนี้เลยคุณผู้ฟังนะคะ022481366ค่ะแล้วก็ SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้โดยสารทาง Facebook Live ตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาค่ะสวัสดีพี่เอเกนเจริญพรพี่กล้วยชูภัยพี่สันทัดด้วยนะคะพี่หวานใจคนใกล้พี่อำนาจสุภาเกศบอกว่าฟังอยู่ไต้หวันนะครับไปด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างครับพี่อำนาจไต้หวันอากาศดีไม่เอ่ยนะคะอิจฉาจังเลยคนที่แบบว่าเขาได้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเจออะไรที่ใหม่ๆเนาะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะพี่สุรินทร์สุรินทร์บูนค่ะพี่ทองอยู่ระยะพวงนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกน้องมังกรธนชนมาแล้วพี่อเกนเจริญพรด้วยนะคะมีพี่ลิสาโรซ่านะคะแล้วก็มีพี่เชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะแม่อ้อยพี่อ้อยนะคะแม่อ้อยไม่ว่างแต่แวะมาทักทายก่อนค่ะวันนี้นะคะพี่นิ่มขอขึ้นขบวนแรกนะคะได้เลยค่ะพี่นิ่มค่ะน้องใบสไลเดอร์พี่ทอยอัด5ด้วยนะคะแล้วก็พี่มนตรีเหล่าชลาค่ะนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาตะพูดบอกว่ารอขึ้นรถไฟอยู่ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มคนสวยด้วยจากฉะเชิงเซานะคะบอกว่าวันนี้ฟ้าครึ้มๆค่ะขอขึ้นรถไฟไปด้วยมาได้เลยนะคะมีอีกไหมเอ่ยพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะพี่ออยบอกว่ารังสิตฝนพรำแต่เช้าเลยน้องพิมดานะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าใช่ลักกระบังลาดพร้าวไม่ใช่ลาดพร้าวสิลักกระบังพระราม9อะไรเงี้ยก็ปล่อยๆมาเหมือนกันนะคะพี่สมศรีสวัสดีค่ะพี่ปูดีนานพลสว่างนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะพี่บางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะพี่เรินเจริญพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะแล้วก็มีพี่บีโซไซตี้นอนน้อยบอกรอด้วยงับผมรออยู่งับแม่เอสอนศรีพี่เสือสิตัวนะคะแล้วก็พี่อัมพรด้วยพี่สังเวียนมีพร้อมจากประจวบคีรีขันธ์นะคะพี่หมวยรัตนากรด้วยค่ะพี่อัมพรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่รักน้ำแมวอ้วนมาแววนะคะมีพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวค่ะพี่มิมี่พี่เทพยาผู้ปราบมารนะคะพี่อำนาจบอกว่าไต้หวันร้อนค่ะร้อนค่ะเหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมร้อนเหมือนกันเลยนะคะพี่ประสงค์นะคะบอกว่าสวัสดีครับต่อไปนี้นะคะผมเป็นคนรวยแล้วนะครับบัตรไม่ได้ไปต่อครับโอ้ยยินดีด้วยนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองค่ะแล้วก็มีพี่โสพลมุกพริมด้วยนะคะพี่สังเวียนทักทายกันแล้วนะคะบอกว่าเพลงเพราะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาหมดหรือยังพี่กฤตภาสน้องแชมป์สีสุขพี่บุ๋มมี่บอกรอด้วยจ้านะคะมากันเพียบเลยพี่สมบัติคลองท่อมนะคะพี่สายชนพี่อดิศักดิ์พี่สีมานะคะมากันเพียบเลยวันนี้นะคะมาเรื่อยๆได้เลย ยนะคะพี่เกินไกรกิจราชด้วยนะคะพี่อุดรนะคะน้องแชมป์ทักทายแล้วนะลูกนะนะคะหมดแล้วล่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนนะคะไปแล้วนะรถไฟออกก่อนแล้วนะพี่สุจัญญาบอกรอด้วยค่ะอย่าเพิ่งไปพี่จิรวรรณนะคะก็มานะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังไปจริงๆแล้วนะรถไฟออกแล้วเรียบร้อยค่ะ
2: พินดามาเล่าพินดามาเล่า
0: พี่นงลักษ์ด้วยนะคะพอดีเห็นพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องราวของ10เมืองค่ะที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกดูสิว่าจะมีเมืองอะไรกันบ้างนะคะสำหรับมหาเศรษฐีค่ะฉบับปี2026นะคะจากรายงานความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์ทั่วโลกนะคะ Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report ค่ะมาดูกันนะอันดับที่10ไปก่อนเลยนะคะอันดับที่10รู้ไหมที่ไหนกรุงเทพมหานครประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่อันดับ10นะคะของโลกนะคะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกติดอันดับ10นะคะอู้ไม่น่าเชื่อเลยนะอันดับ9จะเป็นมิลานค่ะประเทศอิตาลีนะคะอันดับ8ซิดนีย์ออสเตรเลียอันดับ7ปารีสฝรั่งเศสนะคะอันดับ6เซี่ยงไฮ้จากจีนนะคะอันดับ5ลอนดอนจากอังกฤษนะคะอันดับ4ค่ะฮ่องกงนะคะจากจีนเขตปกครองพิเศษนะคะอันดับ3โมนาโกนะคะจากประเทศโมนาโกอันดับ2ซูริกค่ะสวิตเซอร์แลนด์และอันดับ1สิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นี่เองนะคะแหมไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าประเทศไทยของเราจะติดอยู่ในอันดับที่10ด้วยค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกอ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ารายได้เป็นยังไงรายได้ไม่บาลานซ์เลยไม่สมดุลกับค่าครองชีพที่มีอยู่ตอนนี้เลยอ่ะเนาะนะคะทีนี้คำถามดีกว่านะพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคุณผู้ฟังคำถามวันนี้ถามเลยละกันว่าอาหารอะไรนะคะของกินอะไรของกินอะไรที่รู้สึกว่ามันแพงมากเลยแต่เราก็ยังกินมันอยู่ยังไงก็ต้องซื้อถึงแม้จะแพงขนาดไหนเราก็จะต้องกินให้ได้กับของกินอันนี้นะคะตอบคำถามมาได้เลยทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคำตอบของใครโดนใจนะคะก็จะได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วค่ะ
2: สายชิลหิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่
0: สวัสดีค่ะพี่พิมดาค่ะ
3: พี่พิมดาคนสวย
0: น้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าคนสวยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูก
3: หนู
0: ช่วยงานใช่ไหม
3: อายุใช่อันนี้ลงเรียนแล้วค่ะจบม.6แล้วค่ะ
0: เรียนจบไปแล้วเรียนจบแล้วจำได้
3: แล้วตอนนี้ทำงานขายไอ้
0: ขายลาบ
3: มาลาบช่วยตา
0: ใช่ไหมเหมือนเคยคุยกันแล้วคุ้นๆเลยน้องปลายฟ้าเนี่ยเวลา
3: โดนมากเลย
0: ตื้อโดนมากนานมากใช่ไหมคะน้องปลายฟ้านี่โทรมาทีไรนะเป็นความสดใสให้กับ FCลูกทุ่งมหานครจริงๆเลยนะใช่มีแต่คนชอบเสียงน้องปลายฟ้า
3: ว
0: ัน
3: นี้ก็จะอะไรนะวันนี้จะเอาจ้างรถทัวร์ไปตั้ง 2,000 ไปที่ทะเล
0: จริงเหรอคะไปไหนกัน
3: ไปทำบุญให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีคนขายลอตเตอรี่แล้วทีนี้มันเหลือ2ใบ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: หนูไม่เคยซื้อเลยแต่ว่าเขายัดใส่มือให้หนู
0: อย่าบอกนะว่าหนูถูก
3: รางวัลที่2
0: ฮะจริงป่ะเนี่ยน้องปลายฟ้า
3: 2ใบ
0: รางวัลที่2เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะก็ได้ก็เลยแบบญาติพี่น้องก็เลยแบบเอารถเหมารถทัวร์ไป2คัน
0: โอ้รอดเลยถูกรางวัลที่2ดีใจด้วยนะคะปลายฟ้า
3: ใช่ก็ทำพอดีว่าคงจะเป็นพ่อกับแม่ให้โชคมั้ง
0: โอ้ยดีจังเลยแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรต่อคะหนูมีแพลนหรือยังลูก
3: ก็จะเก็บเงินไว้แล้วก็จะทำบุญให้พ่อกับแม่แล้วก็เวลาใครอันนี้หนูก็บริจาคให
0: ้โอ้ยใจดีจังเลย
3: โรงเรียนด้วยค่ะ
0: อุ้ยตายแล้วใจบุญด้วยเก็บเงินไว้เยอะๆนะลูกนะ นะคะเก็บไว้ต่อทุนต่ออะไรเนาะในชีวิตของเรานะคะถือว่าวันนี้น้องไปฟ้าโชคดีมากๆเลยเนาะได้ถูกรางวัลที่สองนะคะ
3: แ
0: ล้วจะไปจังหวัดอะไรคะเนี่ยรถทัวร์เนี่ย
3: ก็ไปไปอะไรพัทยา
0: อ๋อจะไปพัทยาอู้จากขอนแก่นไปพัทยาเลยนะไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรพวกป้าๆเขาอยากไปแล้วหลานเขาอยากไป
0: ราคาไปวันนี้เลยใช่ไหมไปกี่โมงคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ไปประมาณกี่โมงลูก
3: ก็ประมาณเนี่ยไปเมประมาณเที่ยงเนี่ย
0: เที่ยงเที่ยงนี่ออกแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงได้ไหมอ่ะ
3: ก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยไปสักที
0: น่าจะไปถึงค่ำๆเลยล่ะเนาะดีใจด้วยนะคะอุ้ยรู้สึกชื่นใจจังเลยได้ยินคนที่แบบโชคดีขนาดนี้ไม่เคยเจอใครที่โชคดีแล้วแบบว่าอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้เลยอ่ะไปฟ้าดีใจด้วยนะคะเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์เน
3: า
0: ะมีความแบบอยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเลย
3: ใช่ค่ะพี
0: ่ฟ้าก็เลยประทานโชคให้นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะน้องปลายฟ้าตอบคำถามหน่อยได้ไหมคะว่าของกินอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแพงแต่เราก็ยังต้องซื้อกิน
3: อะไรแพงๆเหรอคะ
0: ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันแพงนะแต่เราก็ยังจะกินเราก็ยังจะอยากกิน
3: มันมีแพงก็เยอะนะ
0: อะ
3: ไรหมูก็แพงนะ
0: หมูก็แพง
3: หมูก็แพงนะ
0: แต่เราก็ยังต้องซื้อกินเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะแล้วก็อะไรอีกผักเราไม่ต้องซื้อเราผักปลูกเองนะคะ
0: ผักปลูกเองได้นะคะ
3: ใช่มีแต่พวกเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยค่ะ
0: แพงก็แพงเราก็ต้องซื้อกินอยู่เนาะขาดก็ไม่ได้ด้วยจำเป็นมากด้วยนะคะ
3: ใช่
0: เนี่ยน้องไฟฟ้าพี่นิรมัยวาลินบอกว่าแม่อยากแนะนำให้หนูไปเรียนต่อปอตีปริญญาตรีลูกถ้าเกิดมีโอกาสเน
3: า
0: ะใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะค่ะอยู่คนเดียวแล้วแบบใช่ก็มาอยู่กับป้าช่วยป้าเขาขายลาบอยู่ที่ขอนแก่นอะค่ะ
0: ดีเลยเอาไว้ต่อยอดทำทุนเผื่อหนูอยากเปิดสาขาของตัวเองไงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เปิดร้านอีกร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ค่ะ
0: นะคะ
3: ก็หนูฝันนะอยากไอเพราะว่าพ่อกับแม่เขาอยากให้หนูเปิดร้านอาหาร
0: ร้านอาหารใช่ไหม
3: ตามสั่งแบบเปิดเป็นบ้านเป็นนี่ของตัวเองอะไร
0: เนาะคิดว่าเดี๋ยวไม่นานนี้แหละเร็วๆนี้แหละเรามีทุนแล้วเนาะแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวน้องปลายฟ้าก็ต้องได้เปิดของตัวเองแน่นอนเลยนะคะ
3: ค่ะ
0: นะคะอ่ะขอให้วันนี้ไปเที่ยวให้สนุกนะปลายฟ้านะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ลืมถามเลยเนี่ย
3: เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
3: มอบให้พี่ลุงเปียกด้วยนะคะ
0: เสียเปียกใช่ไหม
3: ค่ะแล้วก็ให้พี่พิมดาแล้วก็ให้พี่เมย์หลังไม้ได้จะชวนพี่เมย์หลังไม้แล้วก็พี่พิมดาไปด้วยนะคะเนี่ย
0: โอ้ยอยากไป
3: ด้วยกัน
0: ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะเมย์เก็บเสื้อผ้าเลย เดี๋ยวไปพัทยากัน
3: แล้วก็
0: ขอบคุณนะคะ
3: แฟนเพลงของพี่ดิจิพิมดาทุกคนด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณปลายฟ้ามากๆเลยนะเดี๋ยวเปิดเพลงฉลองให้ขอบคุณนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะสวัสดีน่ารักจุ๊บๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
4: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เอาล่ะค่ะสายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะฮิตมาราธอนค่ะขอบคุณย้อนหลังกันนิดนึงนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี

0: ไม่น่าเชื่อเลยเป็นบักแตงโมเวอร์ชั่นมันขนาดนี้นี่แหละค่ะเพลงบักแตงโมนะคะจากวงฮันแนลค่ะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานไม่แน่ใจว่างานอะไรนะคะแต่ว่าจัดเมื่อวันที่21กันยายนปี2562เลยนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะคะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งค่ะหากสะกดผิดหรือว่าใช้อักษรแปลกๆหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจนะคะอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลอะไรเหล่านี้นะคะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะสำนักงานกสทช.ย้ำว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนนะคะย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลนะคะหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ค่ะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัสOTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ค่ะ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่พี่แท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องเลยอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กับน้องรถเมย์คนเก่งกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะชั่วโมงนี
2: ้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากพี่ทอมดันดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องตีเข่าอ่ะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: พิมดามหานครขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66/1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทานีผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกาย
6: ที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วนะคะชั่วโมงที่สองค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์เขามารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: ผมลุงปิ่นครับ
4: ลุงปิ่นลุงปิ่นทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
5: ผมช่วยลูกขายข้าวต้มปลากระพงอยู่ซอยสยามกรณีที่คูบอนครับ
4: ว้าวข้าวต้มปลากระพงนี่หากินยากมากเลยอะลุงปิ่นขายกี่โมงคะเนี่ย
5: ผมเปิดสองบ่ายสองโมงฮะถึง2ทุ่ม3ทุ่มฮะ
4: เปิดบ่าย2ถึง3ทุ่มใช่ไหมคะใครที่อยู่แถวคูบอนนะแวะไปกินข้าวต้มปลากระพงร้านลุงปิ่นเยอะๆนะคะ
5: ครับ
4: ชื่อมีชื่อร้านไหมคะ
5: ชื่อปลากระพงข้าวต้มปลากระพงสาขา2กม7ครับ
4: สาขา2แล้วเหรอ
5: ครับผม
4: โอ้ดีจังเลยกม7นะคะ
5: คร
4: ับ ใครอยากไปกินข้าวต้มปลากระพงสาขา2ของลุงปิ่นก็ไปได้เลยเนาะที่คูบอนคูบอนใช่ไหมคะ
5: ครับผมซอยสนนซอยธรณีสยามธรณีนะครับ
4: สยามธรณีนะคะอยู่ซอยนั้นเนาะ
5: ครับผม
4: ได้เลยนะคะไปกันเยอะๆนะอยากกินเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่
5: ครับตาโตเขาไปให้ที่มันอยู่ไกล
4: อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
5: ฟังทุกวันในสถานีเนี่ยผมคอยทุกวันฟังก็อยากจะได้เพลงเจ้าดอกจำปาเนี่ยอยากฟังมากเลยครับผม
4: อ๋อวันนี้คือลุงปิ่นจะขอเพลงเจ้าดอกจำปาใช่ไหม
5: ครับผม
4: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรคะเตรียมตัวเปิดร้านหรอ
5: ตอนนี้ผมยังไม่เปิดการทำของอยู่ฮะ
4: เตรียมของอยู่ใช่ไหมคะ
5: บ่ายสองสามโมงถึงจะเปิดครับ
4: ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมของแล้วเนาะ
5: ครับผม
4: นะคะขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าใหม่นะเรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมลุงปิ่นเน
5: า
4: ะ
5: ไม่เคยก็อยากฟังทุกวันนะฮะโดยที่ผมก็นั่งฟังนอนฟังอยู่เลยอยากจะได้ฟังดอกจำปาชอบมากครับชอบ
4: นะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงลุงปิ่นขอบคุณพูดขอบคุณให้พิมดาหน่อยได้ไหมคะพูดตามเลยนะ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจครับ
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวันครับผม
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการ
5: สาเหตุของอาการ
4: อาการอะไรนะรู้ไหม อาการคัน
5: อาการคันครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอให้ขายดิบขายดีเลยนะคะลุงปิ่นนะ
5: ครับกราบขอบพระคุณมากครับ
4: ขอบคุณเช่นเดียวกัน
5: อย
4: ู่
5: ใกล้ๆผมก็จะไปให้นี่มันไกลมากตากับร้านข้าว
4: เดี๋ยวไว้หนูไปที
5: ่ร้านนอนฟังทุกวันนะฮะ
4: นะเดี๋ยวไว้หนูไปหาที่ร้านนะลุงปิ่นนะ
5: ครับ
4: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: เอาล่ะค่ะเจ้าดอกจำปานะคะลุงปิ่นขอไว้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไรมาทายกันค่ะ

0: มากันหลายดอกเลยพาเหรดชุดนี้สารพัดดอกนะคะเป็นดอกไม้ที่คนละชนิดกันด้วย4เพลง4ดอกค่ะดอกแรกเจ้าดอกจำปานะคะจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราดอกที่2ดอกไผ่บานจากน้าแอดแล้วก็พี่ปานธนพรนะคะดอกต่อไปดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะและปิดท้ายกันด้วยดอกอีกหนึ่งดอกกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2ค่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ต่อกับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้ใครอยากมาขึ้นรถไฟนะคะเตรียมตัวกันได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะหรือว่าอยากจะร่วมสนุกตอบคำถามช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คำถามถามว่าของกินอะไรที่คุณคิดว่ามันแพงๆแต่ว่าก็ยังต้องกินอยู่เลิกไม่ได้นะคะลองตอบมาหน่อยนะคะทางFacebook Live ได้เลยแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะรถไฟมาแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นกันก่อนเลยอ้าวนี่มาต้องทำให้เป็นจังหวะต้องทำให้ได้นะคะมานะคะเริ่มจากพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณยายแสงบางนาพี่สุนาจากเลยลุง95แครายป้าแป๋วล่าลาดกระบังป้ากิ่งบางปะกงพี่นันเพชรบูรณ์น้องแวนนครปฐมน้องแซมโชคชัยศรีป้าอุทัยอุตรดิตลุงทวินหนองคายนี่นะคะพอได้พอได้นะคะติดอยู่ที่ลุง95ยากจังเลยยาวมากเลยลุง95อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องรวบคำนะคะอ่ะมาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะมีพี่เนยจ๋าบอกว่าไปด้วยค่ะไปด้วยไม่ทันขบวนแรกค่ะนะคะพี่หอดด่านช้าบอกไปด้วยคนครับพี่มารีกิตทวีค่ะน้องแวนเป็นว้าวนะคะทางนี้ก็มานะน้องแวนนะหลังไมค์ก็มาพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีน้องแชมป์ศรีสุขน้องแชมป์มาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะทางหลังไมค์ก็มาพี่สันทัศน์ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เนยจ๋าทักทายแล้วพี่กฤษชมนแก้วเรืองพี่หนูเพียรพกากุลพี่สมยศแก้วเป็งนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่สอนจินดารัตนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่หนูเพียรบอกคิดถึงน้องพิมดาคนสวยมากๆเลยพี่กลับมาอยู่อุบลแล้วนะอ๋อตอนแรกพี่หนูเพียรอยู่ที่ไหนนะอยู่แถวไหนนะตอนนี้กลับไปอยู่อุบลแล้วใช่ไหมคะพี่จิรายุด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พัชราสุขล้วนคุณแม่ประนอมตำสั่งพี่ณรงค์ยินดีพี่สุวินสุรินทร์บูรณ์นะคะพี่สักรินนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะขออนุญาตก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้คำตอบของพี่สักรินก่อนนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะมีอีกนะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สุวินสุรินบูนด้วยพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่แจ็คอินดี้พี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองนะคะมีใครอีกไหมน่าจะประมาณนี้แล้วนะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่พี่สวัสดนะคะบอกว่าขบวนที่2นี่ผมต้องขึ้นให้ได้ครับพลาดขบวนแรกมาแล้วใช่ไหมพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะพี่ขวัญเรือนด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะบอกว่าคอยเอมาเย้นะคะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่กิติศักดิ์แม็กนะคะบอกไก่ย่างครับไก่ย่างอันนี้ไม่ได้เป็นผู้โดยสารอันนี้ขึ้นมาขายของนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะพี่หนูเพียออกก่อนหน้านี้อยู่สมุทรสาครใช่ไหมแล้วก็ย้ายกลับไปอุบลแล้วเนาะนะคะขอให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างเลยนะพี่หนูเพียนะแล้วก็มีใครอีกไหมคะน่าจะหมดแล้วล่ะตอนนี้นะคะรถไฟออกก่อนนะพี่สมบัติของท่อมกระบี่ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ออยแสงสินมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะจากพี่ออยแสงสินนะคะสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองได้พี่ภูมิหัวตะพานมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอลธีรพลพรล้อใช่ไหมนะคะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เศร้าเหมือนกันเนาะแชทอยู่กับอ้ายแต่ว่าค้างสายอยู่กับเขาแชทกับอ้ายแต่ว่าข้างๆนั่งอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้ทำไมทำอย่างงี้ล่ะนิสัยไม่ดีเลยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงของน้องออยแสงสินหรือว่า อยากจะซัพพอร์ตศิลปินนะคะสนับสนุนพี่ออยก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะช่วงเจาะคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: เจาะคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังจัดให้เลยนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายคนเลยอยากฟังมากับเต้ยก่อสร้างนะคะจากพี่จอยโรมิดค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะยังคงที่อยู่ในฮิตที่1ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามมหานครชาร์ตกันดีกว่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพิมดาและน้องคริสสมคริสก็จะมารายงานมหานครชาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ยังมีช่วงของจ่อคิวฮิตด้วยนะคะพูดถึงจ่อคิวฮิตเพลงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตหน่อยนะขออนุญาตแบบบอกหน่อยก็แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยพิมนามีเพลงใหม่ของตัวเองนะปล่อยอยู่ทางช่อง YouTube นะคะเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะคะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยเขายังไม่เข้าจอหรอกแต่ว่าคือบอกก่อนไงเผื่อว่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปนะคะทาง YouTube แล้วก็เข้าไปพิมพ์คำว่าพื้นที่ปลอดภัยพิมดาเดี๋ยวพิมดาแชร์ไปให้หน้าเฟซก็ได้นะคะยังไงฝากเข้าไปดูกันเยอะๆนะคุณผู้ฟังเพลงใหม่ปล่อยวันนี้เลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ตอนนี้ต้องเร่งมือกันละใกล้เข้ามาทุกทีละนะคะกับรอบชิงเนาะของฟุตบอลโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากจะร่วมโหวตนะคะก็ต้องรีบเลยอยากจะเชียร์ทีมไหนร่วมโหวตทีมไหนนะคะรีบเลยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเขามาเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือ ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Superfan ได้เลยค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลหรือว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลหรือว่าจะเป็น Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะโอ้ยใกล้แล้ววันนี้วันที่17แล้วนะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะไม่ต้องเป็นทีมที่ชนะเลิศก็ได้นะคะโหวตทีมไหนไปเชียร์ทีมไหนไปนี่มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกันทุกคนที่โหวตเลยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

จนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ป

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงเดือนท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคำถามวันนี้ถามว่าของกินอะไรที่คิดว่ามันแพงแต่ก็ยังต้องกินนะคะวันนี้มีหลายคนเลยร่วมสนุกตอบคำถามกันมานะคะอันดับหนึ่งที่ตอบกันมาเยอะที่สุดเลยคือทุเรียนนะคะพี่แองเจลก็บอกทุเรียนพี่ดอกรักทุเรียนคุณแม่เอกบอกทุเรียนแล้วก็เป็นทุเรียนภูเขาไฟด้วยนะคะพี่อมพรบอกทุเรียนค่ะแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อค่ะพี่วุฒิชัยมั่นจันบอกทุเรียนหมอนทองชุมพรทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะคะพี่เหาะด่านช้างนะคะบอกว่าทุเรียนครับนะคะช่วงนี้ราคาเริ่มเบาลงละก็พอซื้อได้นะคะแต่ก็แพงหรือถูกยังไงก็ต้องกินเนาะพี่สันทัศน์ค่ะทุเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแม่เอกก็บอกว่าทุเรียนภูเขาไฟค่ะนี่นะคะแล้วก็นะคะจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพี่นภาเพนบอกว่าข้าวสารค่ะแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อค่ะนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกข้าวค่ะนะคะพี่บางปลาพ่อค้าเหนียวไก่บอกไข่ไก่ครับนะคะพี่รันเริญบอกเนื้อครับแพงก็ต้องกินครับนะคะขาดเนื้อไม่ได้นะคะพี่สุรยุทธ์บอกบะหมี่กึ่งครับนะจาก5บาทเดี๋ยวนี้7บาท15บาท20บาทต้องกินใช่ไหมแพงแล้วใช่ไหมอันนี้คือแพงแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่ลิสาโรซ่าแล้วก็พี่เนยจ๋านี่เขาตอบมาคล้ายๆกันนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกหูฉลามน้ำแดงครับแพงครับแต่อยากกินครับพี่ลิสาก็บอกว่าหูฉลามค่ะเป็ดปักกิ่งค่ะพี่เนยจ๋าบอกเป็ดย่างค่ะชอบกินมากค่ะตอนนี้แพงขึ้นมากเลยค่ะนะคะพี่ทอยนะคะพี่ทอยบอกพิซซ่าพี่ขวัญเรือนบอกปลาไข่แข็งปังคืออะไรอ่ะปลาไข่แข็งปังคืออะไรแล้วก็มีพี่เสือสิบตัวบอกB7 นะคืออะไรอะ B7 นะคะมีพี่เพชรภาบอกไข่เจียวปูเจ๊ไฝค่ะพี่บีโซไซตี้นอนน้อยบอกว่าหมูกระทะขาดไม่ได้แพงก็ต้องกินพี่สวัสดิ์บอกปลาทูครับเดี๋ยวนี้แพงมากเลยนะครับแต่ก็ต้องกินนะครับพี่พัฒนันบอกกาแฟค่ะพี่สันทัศน์บอกกาแฟพวกกาแฟแบรนด์ดังๆด้วยนะบางทีก็แพงนะแต่ก็ต้องกินทุกวันนะพี่สักกรินนะคะบอก40ดีกี้ครับผมนะโอ้ยของแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะให้3คนนี้ก็แล้วกัน3คนนี้เขาตอบมาแบบดูรวยดีอ่ะชอบใจดูแบบดูแพงดูรวยดูหรูพี่นิสาบอกว่าบุฟเฟ่ชาบูเนื้อวากิวค่ะพี่จิรายุบอกว่าไข่ปลาคาเวียร์ครับแล้วก็พี่เลววัชราพรบอกหมูหันค่ะแพงจริงนะแล้วคือยังไงต้องกินใช่ปะแพงขนาดนี้ก็ยังต้องกินนะพี่3คนนี้ให้รางวัลกันไปเลยนะคะแล้วก็มีพี่เนยจ๋าบอกว่าน้ำมันรถต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันกินไม่ได้นะคะแล้วก็พี่เสือ10ตัวบอก B7 ดีเซลโอ้ยน้ำมันกินไม่ได้พี่นะคะเอาล่ะนะอีกหลายๆคนเลยเนี่ยเขาตอบตามมาแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้ว
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะขอมาทางหลังไมค์นะคะป้าอุทัยจัดให้แล้วนะเป็นแนวแบบลูกกรุงหน่อยนะวันนี้ลุงเจ้าพยาจากคุณอาชรินทร์นันทนาครค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะกับพิมดานะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือว่าบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
5: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางการขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
6: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อนรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสท.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
5: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะ ดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอานสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
6: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ที่10มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ Up AI PartnershipFor a brighter future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
2: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุปชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เพราะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนจีแอปบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่นคีย์แบงค์ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ BDMS ด้วยค่ะ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้า

0: 1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนเมนีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าขายใช้โนเมนีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่แจ้งทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำนานบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการ

0: ใหม่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกลุ่มส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายแล้วก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎใหม่คุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนทาริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะ ด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยรวมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ต IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
7: ว่าไงนะ
6: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
7: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
6: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนตะวันแดงรามอินทรา
7: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล้นนะคะปล้นอะไรไม่ได้มาปล้นตังแต่มาปล้นใจค่ะผู้บ่าวทรงโจรจากพี่แจ็คนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโจรปล้นใจค่ะจากน้องนันอนันต์นะคะ2คนนี้นี่เขาเป็นโจรทั้งคู่เลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพลง History ค่ะขอขอบคุณค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนนั้นนะคะบองงึดจักเม็ดจากพี่ตะกะแตนชลดาและชีเสิร์ฟจากพี่แอนอรดีนะคะก็จัดให้เป็นรางวัล นะคะให้กับพี่นิสาใช่ไหมพี่นิสาเขาขอเพลงนี้มาแล้วเขาก็ร่วมสนุกตอบคำถามมาได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งช่วงนะคะในช่วงของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานครแฟมิลี่ขอบคุณด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ตอนแรกก็ว่าจะไม่มาแล้วล่ะรถไฟแต่ว่าเห็นพี่ๆนะคะมาส่งพิมพ์ดากับบ้านกันเต็มเลยนะคะพี่สันทัศน์พี่เอสุดหล่อนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าคืนนี้มาเล่านิทานปะเนี่ยไม่มาแล้วคืนนี้โอ้ยสะอึกเนี่ยสะอึกอยู่นะตั้งแต่เต้นแล้วนะบอกกับรถเมลตายแล้วเดี๋ยวพี่พิมพ์ดาเปิดไมค์พูดนี่ต้องสะอึกออกไมค์แน่เลยนะแล้วก็จริงด้วยนะคะพี่นิสาด้วยน้องอุ้มด้วยบอกว่าเนี่ยรีบมาหาพี่พิมพ์ดาก่อนเนี่ยเพลงใหม่แม่เนี่ยฟังวนรอบที่5แล้วเนี่ยโอ้โหเข้าไปฟังด้วยนะคะฝากเข้าไปฟังด้วยทางYouTube นะคะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะคะพี่เอกสิทธิ์คุณลุง935น้องแชมป์ด้วยนะคะแล้วก็พี่กฤตชมนแก้วเรืองพี่แสงทวีเบบี้หงบอกวันนี้มาช้าไปหน่อยแต่ก็ต้องมาครับนะคะพี่ไพศรีวังพลด้วยค่ะนะคะพี่รินร้อยหมื่นด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเนาะนะคะอ้าวล่ะแม่อ้อยพี่ออยบ๊ายบายนะคะมีพี่ยูนิคด้วยมีพี่ไบท์นะคะสไลเดอร์พี่มรุตผู้แสนสะอาดด้วยนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาช่วยกันเลือกเพลงพูดคุยเม้ามอยกันมาเต็มเลยเนี่ยนะคะพี่โนบิตะโนบิพี่จรัสวราพุทธด้วยนะคะเพิ่งจะมากันเนาะนะคะก็พี่เทพยาผู้ประมาณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงเจอกับพิมพ์ดาได้ใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะมารายงานชาร์ตนะคะจัดคู่กับน้องคริสสมคริสยังไงก็มาเจอกันได้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะคุณแม่ปัทมาหายไปหลายวันเลยเนี่ยนะคะเพิ่งจะเห็นกันวันนี้เนาะอิ่มแล้วไปด้วยคนค่ะขึ้นรถเมย์ไปด้วยไอ้ขึ้นรถไฟไปด้วยกันเลยนะคะจะกลับบ้านแล้วจะขึ้นรถเมย์ซะละนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้วันนี้มีคนขอเยอะเลยอะแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์นะคะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะรักเหมือนเดิมนะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเซทอบอลันไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทเสนาธิการทหารปกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องแต่การสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกลับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคลอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: 3เพลงนะครับหวานอะไรเบอร์นี้นะครับผมนะฮะนี่คืองานจากการทัศนะนะฟิชเชอริ่งกับพี่กัณพัฒน์นะเสมือนดวงใจนะครับแล้วก็มี1ในดวงใจนะครับนะก่อนหน้านี้ก็เป็นงานจากต่ายอรทัยนะฮะแล้วก็พี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะขอบคุณเธอที่ให้ใจนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูบีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTMFM 95นะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลนะครับเพราะอะไรครับผมวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะเพราะว่าเดี๋ยวทำงานสวยๆวันเดียวนะครับแล้วก็หยุดพักผ่อน2วันนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนะครับในทุกวันศุกร์นะครับที่ชาวคณะปูเสือรอนะครับในช่วงเฮียในช่วงชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมนะครับวันนี้ระดับนะครับตัวแปะตัวเจ้ไออีอาเจกอาม่านะครับคืออาวุโสขั้นสูงมากแล้วนะครับคุณย่าทวดคุณยายคุณปู่แบบคือไม่มีใครกล้าเรียกพี่แล้วนะครับเอาพูดงี้เลยดีกว่านะฮะแต่ในช่วงของเฮียเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะอายุอาวุโสขนาดไหนนะครับไม่ได้ยินคำว่าพี่มานานแล้วฟังแล้วมันก็อบอุ่นหัวใจนะครับผมก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้กินข้าวเพิ่งอิ่มใช่ไหมครับผมก็แวะเข้ามาแป๊บนึงก็พอครับผมไม่รบกวนนานครับแค่2นาทีก็พอนะครับเข้ามาสวยๆนะจะมากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดใช่มั้ยครับเดี๋ยวขึ้นชื่อแล้วเดี๋ยวเฮียเนี่ยเดี๋ยวเฮียทำงานให้นะครับจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะทยอยทักทายไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็แวะเข้ามาแป๊บนึงนะครับเอ้าแวะเข้ามาให้เฮียมันไหว้หน่อยอะไรเงี้ยครับมารับไหว้เฮียแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่วันนี้ฟ้าครึ้มนะครับอย่าเพิ่งนอนแม่วันพรุ่งนี้นะแม่นะเป็นมหานครชาร์ตนะเขาจะมารายงานชาร์ตนะครับก็ลูกๆที่แม่ขอเพลงมาในรอบสัปดาห์นะครับไปฟังผลประกอบการกันว่าน้องนี่ขึ้นหรือว่าลงอันดับเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนอนนี่แม่พลาดเลยนะครับตื่นมา4โมงนี่โอ้ยอดเลยนะครับหายไปช่วงนึงเลยตอนนี้แม่เข้ามาก่อนมาเล่นกับหมีก่อนนะครับนะแป๊บนึงแป๊บนึงแม่อย่าเพิ่งนอนอากาศดีนะครับแล้วก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับแหมวันนี้คึกคักนะมีพี่ไพลินนะครับมีคุณยาย่านะครับน้องแวนว้าวนะครับพี่พินโยพี่หนูสวยนะครับพี่เรืองนิดนะพี่แทนนะครับมีพี่ปุ๊นะมีพี่อนัสการมีพี่ตุ่นนะครับพี่สุครีบเหรอครับนะมีพี่ลำดวนมีพี่สิริพรพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่อุษาพี่สมศักดิ์พี่อรพินนะครับมีพี่นาอาหารตามสั่งนะครับปกติเขาเป็นระดับคุณยายนะครับวันนี้เป็นพี่แล้วนะฮะแล้วก็มีพี่สมพรพี่บุญหลายพี่ทองอยู่นะครับมีพี่วันนีพี่อุเซนพี่ใจบุญพี่ทิพาพรพี่กีแซ่เบ้พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่ขาวดอนพี่ทิพเนตรนะครับพี่วนิดาพี่เดือนเพ็ญพี่มาลีมัสบุชิพี่เมนะครับนะแล้วก็มีพี่นอมนะฮะแล้วก็มีพี่สกลก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะคอมเมนต์นิดนึงนะฮะมีพี่กุลนะครับผมพี่สุรศักดิ์นะครับพี่ไบตี้นะครับพี่กล้วยชูไพรพี่สมพรพี่แทนนะครับมีพี่พงษ์นะครับแหมเป็นเชฟพงษ์เป็นพี่พงษ์นะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะพี่วรชาติด้วยนะครับนะชาวคณะของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับอ่ะมาครับผมมาไหว้เฮียดีกว่าไม่ใช่ไหว้เฮียไหว้ลูกพี่ดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของครับผมช่วงเฮียมีโชว์นะครับเอ้า

มีของอร่อยมาโชว์กันนะครับชาวคณะกดโทรศัพท์เข้ามาส่องกันนะครับแถมๆผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับหน้าใหม่ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลดสุขแห่งชาติ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องหมี
1: ครับสวัสดีครับพี่อ้วนนะครับ
2: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้วนทานข้าวเที่ยงหรือยังครับ
1: เพิ่งทานเสร็จเมื่อกี้นะคะกับไตปลาค่ะ
0: อุ้ยกับอะไรครับพี่อ้วนมีไข่เจียวไหม
1: กับแกงไตปลาแล้วก็หมูหวาน
0: โอ้ยหมูหวานอุ้ยแต่มันดีมากเลยนะพี่อ้วนนะข้าวสดร้อนๆนะพี่อ้วนเนาะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวกี่จานครับพี่อ้วนอีกต้องสองอุ้ยชั้นอยู่ๆพี่อ้วนมันต้องสองจานนะอยู่ใช่ไหมครับ
1: จานเด
0: ีย
1: วก็อย
0: ู่โอเคโอเคจะบอกให้คนกินน้อยโอเคครับผมแล้วช่วงบ่ายนี้พี่อ้วนต้องทำอะไรบ้างครับพี่อ้วน
1: อ๋อวันนี้พี่อ้วนว่างอะค่ะ
0: อ๋อเป็นช่วงวันพักผ่อนของเราใช่ไหมครับพี่อ้วนครับ
1: วันนี้ว่างค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยแล้ววันนี้แถวบ้านนี่ฟ้าครึ้มครึ้มไหมครับพี่
1: ใช่ค่ะครึ้มทั้งวันเลยค่ะ
0: โอ้ยวันนี้แบบ
1: เช้ามาแล้ว
0: นี่เดี๋ยวจิบกาแฟกินคุกกี้ฟังเพลงสวยๆนะพี่อ้วนนะวันนี้อากาศดีด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อื
1: มอย่างนี้นะ
0: ได้พี่อ้วนวันนี้พี่อ้วนอยากฟังเพลง
1: ผ่านเนี่ยเด้อความฝันค่ะ
0: ได้ครับพี่อ้วน
1: คร
0: ับผมมอบให้ใครไหมครับ
1: มอบให้ทุกๆคนที่รอความฝันกันอยู่นะคะ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: FM 95ของเรานะคะ
0: ครับได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากเลยนะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: งั้นฝากเพลงนี้เลยละกันนะคะเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าพร้อมเป็นของเธอค่ะมิวสิกวิดีโอก็สามารถชมได้นะคะทางช่อง YouTube ของเธอ

0: ร้อมเป็นของเธอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: อ้าวยินดีครับยินดีนะครับน้องลูกตาลนะครับนะพร้อมเป็นของเธอนะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะที่ตลาดน้ำมันรามสองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคลไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะตอนนี้ทางกรมอุตุก็มาออกประกาศนะครับตัวใหม่มาอัปเดตเหมือนกันนะตอน12 นาฬิกาตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะวันนี้อู้แถวพระราม9นี่ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับช่วงเย็นจะเป็นยังไงนะครับมาดูภาคเหนือฮะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตก 40% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดวันนี้33 องศานะครับภาคอีสานนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับอากาศร้อนสุด36 องศานะครับไปที่ภาคกลางต่อนะฮะมีฝนตกประมาณ 30% นะครับร้อนสุด36 องศานะครับนะแล้วก็ลงไปที่ภาคตะวันออกนิดนึงนะครับผมนะฮะวันนี้มีฝนตกนะฮะประมาณ 40% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้อยู่ที่23 องศานะครับมาที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองสวยๆ 40% นะครับวันนี้ก็ร้อนสุดประมาณ 35 องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะวันนี้ฝนตกประมาณ 30% นะครับอากาศร้อน35 องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะฝนตก 30% ฮะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36 องศานะจ๊ะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่สันติดวงสว่างนะครับรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีงานจากน้องพลอยนะครับใจมันอ้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตกันนะฮะวันนี้เข้ามาแล้ว4สายนะครับเรายังรับเพิ่มนะครับนะก็กดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวก็มาทักทายทางหลังไมค์กันด้วยนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็อย่าลืมครับตอนนี้กดเข้ามาจองสายผมขออนุญาตนะครับเฉพาะสายที่จะมาโทรในช่วงพาเรตเท่านั้นนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตนะจ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะอ้าวมาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมเลือกอีกหนึ่งเพลงจากอินโดจีนนะฮะก็สามารถกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดได้เลยนะจ๊ะพระป่าสามัคคีจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงค์โดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาด

0: หวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพลอยนะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ้าวนะครับตอนนี้บอกบรรยากาศหน่อยแถวบางกอกใหญ่เป็นยังไงบ้าง
5: ก็เย็นนิดนึงค
4: ่
5: ะ
4: ครึ้มไหม
5: ไม่ค่ะ
4: ไม่ครึ้มด้วยเหรอครับมีลมไหม
5: มีอยู่ค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อมีลมบ้างปกติแถวบางกอกใหญ่วันสองวันที่ผ่านมาฝนไปบ้างไหมครับ
5: ไม่นะคะ
4: อ๋อไม่ตกเลยเหรอครับ
5: ค่ะ
4: โอ้เราอยากให้มันให้ตกบ้างไหมครับแถวบางกอกใหญ
5: ่ไม่อยาก
4: อ๋อไม่อยากเนาะโอ้ชอบแบบสบายๆไม่เปียกไม่เหนอะหนาเนาะ
5: ค่ะ
4: อ้าวได้เลยคุณพลอยแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
5: อยากเหงื่อเพื่อแม
4: ่เอกพลมนตรการนะครับได้เลยงั้นเดี๋ยวคุณพลอยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: ได้เชื้อรา

0: สาเหตุของอาการคัน
1: อาการคัน
0: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: มอบให้กับคนที่รักแม่รักแม่ทุกคนค่ะ
0: ครับผมที่คิดถึงแม่รักแม่นะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะ

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อนะครับนะท่านก็เลี้ยงเรามานะครับตอนนี้ท่านแก่ชราเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็งดงามมากนะครับ4เพลงเลยนะวันนี้มีงานจากหลงลงลายนะครับนะรอยจูบบนฝ่าเท้านะครับบัณฑิตกรีดยางนะครับนุ้ยสุวีนานะครับแล้วก็บอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนน้องตัสนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะครับก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้า
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะลูกพี่ครับผมชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัฐชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่านอนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยแล้วนะครับมาตอนนี้ก็มีของดีเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเรื่องกินเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะของอร่อยก็มีให้เลือกทุกมื้อนะครับทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มนะฮะแต่ถ้าเราจัดหนักแล้วนะครับอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขก็หายไปทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททอลนะช่วยดูแลนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แล้วก็แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่เลยนะฮะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมกระต่ายบินโททอลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ชาวคณะพกติดตัวไว้ได้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากพี่บ่าวนะครับเอาที่บายใจนะครับผมแหมจังหวะสบายๆนะครับ S1 Music นะครับคำร้องทำนองนะฮะพี่แม็กโฟกซองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อภิชัยชูเกอร์นะใครที่ชอบเพลงใหม่ของพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับเอามาเพิ่มเติมครับของดีวันนี้เยอะนะครับชาวคณะตั้งใจฟังอาหารสุนัขเอโปรไอคิวก็มาช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงมาดูแลข้อต่อนะกระดูกและฟันแล้วก็ยังบำรุงขนนะครับให้น้องสวยเงางามนะครับแล้วก็สูตรนี้เขาควบคุมความเค็มนะฮะก็มั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นนะครับนะเอามาลองฟังกันดูนะฮะตอนนี้มี3แบบเอามาฝากกัน1คือถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆนะครับ2ถุงส้มเม็ด3มิกซ์เขาเรียกว่ากินมันแล้วก็กินแซ่บมากๆเลยนะฮะแล้วก็3สูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะสารอาหารครบถ้วนนะครับยังไม่พอครับลูกพี่ตอนนี้เขามีโปรนะครับ A Pro IQ นะแบบกระป๋องนะเขาเรียกว่าเสริมความฉ่ำเลยนะฮะแล้วก็มาบูสต์ความอร่อยนะครับกับ4รสชาตินะครับ1คือรสเนื้อนะครับ2รสไก่นะครับ3รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่4รสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะครับอร่อยกันเต็มๆคำนะหอมฉ่ากันแบบทั่วบ้านไปเลยนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อ A Pro IQ นะครับได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านนะครับหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับรอให้มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับที่ PCG Shop Online Shopee Lazada TikTokอร่อยคุ้มค่าตัวจริงนะฮะต้องอาหารสุนัข A-Pro IQ จ้า
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: สองเพลงนะครับในชาร์ตของเรานะครับแม่โอ้โหนัวมากนะครับคนต้นทางนะครับน้องเบิ้ลปทุมราชกับน้องแมนนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับแล้วก็มีตีสามนะจากน้องบอสนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับนะเสียเปียกนี่กรี๊ดรัวทั้งสองเพลงนะครับนะก็จัดไปเลยครับสองเพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีเยแสงบางนานะครับตานันสุโขทัยแม่พรรังสิตนะครับพี่เน่งบึงกูมพี่นันเพชรบูรณ์นะครับมีพี่กูลมีพี่ติ๋มนะมีป้ากิ่งบางปะกงแล้วก็มีพี่สุทินปากเกร็ดนะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือตากากาครับผมเขาคือซุปกุ้งมันสำปะหลังนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับแล้ววันนี้นะฮะเท่าที่ผมดูนะครับมีตอบใกล้มากที่สุดเลยเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับได้แก่พี่ขวัญเรือนครับผมคนเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเก่งจริงๆครับผม

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปรย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
1: อสิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตราย

0: ยหนีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะก็เลือกเพลงสวยๆมาได้เลยนะครับน่าจะ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือมาทางหลังไมค์ก็ได้ถ้าสะดวกนะครับก็เรียนเชิญทุกช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลือกงานจากพี่เสือธนพล

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ไทยโดยพจนาถธนธนากุลกรรมธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: I'm sorry. Hello.

0: มนรักส้มตำนะครับโอ้ยอยู่ๆผมก็นึกภาพแบบส้มตำไทยนะครับเผ็ดเปรี้ยวนะครับนะหรือว่าเป็นส้มตำข้าวโพดก็ได้นะครับหรือเป็นตำรวมมิตรก็ได้นะครับตำถาดก็ดีนะครับยิ่งพิเศษหมูยอเนี่ยมันจะดีดีมากเลยนะครับแล้ววันศุกร์แห่งชาตินะครับมันจะต้องเป็นอะไรประมาณนี้นะครับข้าวเหนียว15บาทละกันเพราะว่า10บาทเดี๋ยวนี้กินไม่อิ่มละน้อย ครับผมคือเราต้องมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับลูกพี่ฉะนั้นเนี่ยช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ5โมง6โมงเนี่ยกินส้มตำดีกว่านะครับชีวิตดีดีนะครับโอ้ยฟังเพลงแล้วหิวเลยนะฮะอ่ะงานของน้องดวงตานะครับแล้วก็มีแพ้คนน่ารักนะจากพี่โจนาสนะครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: อ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้เวลานี่ผ่านไปไวมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมไปเจออีกหนึ่งข้อมูลครับชาวคณะครับตั้งใจฟังเฮียนะฮะเป็นเรื่องของอาการไอใครที่ไอเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหคือบางทีไม่ได้ไอหนักนะแต่แบบกว่ามันจะหายเนี่ยมันนานบางทีเป็นเดือนนะครับหรือว่าหลายเดือนด้วยนะครับนะวันนี้ก็ไปเจอเป็นเคล็ดลับนะครับในการดูแลรักษาอาการไอนะจากเว็บสนุก .com เนี่ยนะครับก็เรียกเป็นการฟื้นฟูนะฮะแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองเอามาฝากกันตอนนี้ใครที่ไออยู่แล้วยิ่งช่วงนี้นะฝนตกบ่อยนะครับอากาศมันแปรปรวนนะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรได้ง่ายมากแล้วมีความชื้นของอากาศก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับนะลูกพี่

0: ลองมาฟังกันดูวิธีที่ทำให้อาการไอของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะตั้งใจฟังครับ1คือดื่มน้ำให้มากขึ้นในแต่ละวันนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราไอมากๆเนี่ยบางทีมีพวกเสมหะอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับน้ำดื่มเนี่ยจะช่วยทำให้เสมหะเนี่ยเจือจางนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราดีขึ้นด้วยนะครับนะ2ครับผมเน้นดื่มน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นนะครับนะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยคือร่างกายเขาไม่ต้องไปปรับอุณหภูมิแล้วนะครับมันพอดีกับร่างกายของเรานะฉะนั้นเนี่ยชงน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งมะนาวช่วยจิบเนี่ยก็จะช่วยลดการระคายเคืองได้ดีนะครับอันนี้น่าสนใจครับ3ครับผมอาบน้ำอุ่นเพิ่มความชื้นให้กับร่างกายนะครับนะก็จะเป็นการอาบน้ำอุ่นนะครับหรือว่าสูดดมไออุ่นน้ำขณะอาบน้ำยังไม่เคยลองเหมือนกันนะที่ดมไอน้ำอุ่นจากตอนอาบน้ำนะครับนะก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดอาการคัดจมูกนะครับนะก็ถ้าบ้านไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้มน้ำก็ได้นะครับนะแล้วก็เอามาอังให้ไอร้อนเนี่ยคือเข้าจมูกแต่ไม่ต้องเอาน้ำไปจ่อจมูกนะเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าจมูกเดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวลวกอีกนะครับคือแค่ดมแบบไออุ่นนี่ทำให้จมูกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าลดการระคายเคืองนะครับนะก็ถือว่าดีด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะ4คืออมยาแก้ไอนะครับเพื่อระงับการระคายเคืองนะครับ5ใช้เครื่องทำความชื้นในห้องนอนนะครับนะบางทีใครที่นอนและใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับก็ลองลดความชื้นนะครับทำให้ความชื้นในห้องสมดุลดูก็ช่วยได้อันนี้ก็สำคัญมากนะฮะ6คืองดการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับพวกควันบุหรี่มือ2ก็ถ้าใครไม่สูบก็อย่าพาตัวเองไปเจอคนที่สูบบุหรี่พยายามห่างกันหน่อยนะครับนะแล้วก็7อีกสักข้อนึงนะครับหลีกเลี่ยงน้ำหอมนะครับแล้วก็สเปรย์ปรับอากาศก็จะทำให้เราดีขึ้นนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับหรือว่าใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บสนุกได้เลยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: น้องหญิงทิติการนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ด้วยที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับตอนนี้มีพี่คนสันโดษนะครับพี่ไมตรีพี่แก้วมณีพี่ราศีสิงห์นะครับพี่ภูมิพิพัฒน์พี่ยานิสานะฮะพี่ธนวรรณพี่นันทาพี่วัฒนาพรพี่อนุชาพี่หน่อไม้พี่สุภาพรพี่สุภาพเพชรรุ่งพี่เพชรรุ่งพี่เพชรรุ่งนะครับคือเวลาผมอ่านรายชื่อรบกวนอย่าส่งสติ๊กเกอร์ตลกๆเข้ามานะครับมันทำให้ผมขำนะครับผมนะฮะแล้วก็มีพี่แหม่มกะละแมนะครับแล้วก็มีพี่เอ็มพีนะครับนะพี่จิตสมัยก็มาแล้วนะครับนะคอมเมนต์นิดนึงพี่ขวัญเรือนนะครับน้องไบตี้นะครับพี่หนูริงนะครับนะแล้วก็มีชาวคณะนะครับพี่อรุณแสงสอนนะเมย์ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

วันนี้นะครับก็ชาวคณะช่วยตั้งชื่อมานะครับ history นะครับชุดพระจันทร์หัวร้อนนะครับผมนะฮะก็อย่าไปบวกเยอะนะครับนะพระจันทร์หัวร้อนนะครับผมพี่กบสจีนะครับแล้วก็มีจันนะครับจาก

0: หวานๆนะครับนะนี่คืองานจากอารามบอยแบนด์นะครับแค่คนแอบรักนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับพบรักงานบุญน้องเด่นนะฮะมีคาถาบูชาเมียนะครับพี่โชคดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากพกเมียจากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะก็เป็นเพลงที่ชาวคณะของเรานะขอก็มาทาง Facebook Live นะฮะเราก็จัดให้
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่อง

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซูเปอร์นิว
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงน้องโอ๊ตนี่มีสัมภาษณ์น้องนุชวิราวันด้วยนะฮะก็นั่งฟังยาวๆเนียนๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยงานจากน้องอุ๋งอิ๋งนะครับพบหมอหน้าห้านนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน 20:00 นนะจ๊ะ
2: ร่างกายอ่อนแอ
1: รักนะ

0: ยหมีคณัชชัยขณะนี้เวลา 16:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขอก็เพิกถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นท่านแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันทร์พรประธานกสท

0: นานิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตน์ยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสธ.เพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพ้อย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน5แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: นี่ไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: สนับสนุนโดย
13: อะไร
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดคุณเสริมนะคะ

ก่อนยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบปอดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: 16:16 นะครับผมกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกับ FM 95 MHz กันอยู่ในขณะนี้สองผลงานเพลงครับผมจากสาวเสียงหวานเสียงแหบมีเสน่ห์เนี่ยนะฮะและที่สำคัญหน้าตาเขาสวยยิ่งนับวันยิ่งสวยขึ้นสองผลงานเพลงครับเปิดมาด้วยหัวใจพิการต่อด้วยพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้งานจากพินุษวิลาวันนะตอนรับคุณฟังต้นชั่วโมงนี้ครับกับ FM 95ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนขอขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network สองผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่ต้อนรับเป็นงานจากพี่นุชวิลาวันที่สำคัญวันนี้พี่นุชเนี่ยนะฮะพี่สาวของผมเขาได้ปล่อยซิงเกิล MV ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยเพลงนี่จะเป็นยังไงก็ต้องมาร่วมพูดคุยสัมภาษณ์กันซึ่งเขาย้ายค่ายสังกัดบ้านใหม่ด้วยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้อนรับกันเลยดีกว่ากับนุชวิลาวัน
4: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 95ด้วยนุชวิลาวันรายงานตัวค่ะ
0: นี่นะครับก็สวัสดีพี่นุชด้วยนะครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนว่าไม่ได้เจอกันนาน
4: เกือบ2ปีมั้ย
0: เออแต่ล่าสุดนี้พี่นุชมาฝากเพลงเสียวกับ
4: กับ
0: พ
4: ี่กุล
0: มาเจอผม
4: สองปีแล้ว2ปี
0: รอแป๊บๆจริงเหรอไวมากเลยอ่ะแวะมาทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95ซึ่งวันนี้โอ้โหย้ายบ้านเลยพี
4: ่โอ้ย้ายบ้านค่ะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่สารค
0: ามไม่ใช่ เกี่ยวกับสังกัดค่าย
4: อ๋อใช่ค่ะตอนนี้ก็คือหลังจากที่เป็นอิสระมาสักช่วงหนึ่งนะคะก็ถือโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันกับอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะก็เลยได้มาอยู่ภายใต้สังกัดฟูไทยเรคคอร์ดค่ะ
0: โอ้โหนี่เป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกพอผมทราบข่าวแบบอุ๊ยสุดยอดมากพี่นุชแบบยินดีมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบอะไรที่มันลงตัวมากๆนะพี่นุชวิลาวันกับอาจารย์จินนี่เพราะว่าเหมือนแบบนะสายเพลงเอ่ยอะไรเอ่ย
4: เหมือนเมื่อก่อนก็จะได้ร่วมงานกันในช่วงตั้งแต่อยู่อาสยามเนาะที่มีความประสบผลสำเร็จนะคะอย่างโสโสตายนี่ถ้ารวมทั้งออดิโอแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ประมาณ100ล้านวิวนะคะ
0: จริง
4: ใช่ค่ะ
0: เพลงพี่นุชนี่ดังๆทั้งนั้นเลยคนเงินของ
4: จริงอาจารย์จินนี่ก็มีเบื้องหลังอยู่2เพลง3เพลงใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบอาจจะวุ่นสัมพันธ์ในช่วงนี้แล้วได้มีโอกาสที่โคจรมาเจอกันค่ะ
0: ผมชอบคำว่าบุญสัมพันธ์นะเออนี
4: ่
0: มันปังตั้งแต่พอทราบ
4: คนเราได้มาอยู่ด้วยกันหรือว่าได้พบเจอกันเขาเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ใช่
0: ก็จริงแม่ธรรมะธรรมโมสาธุ
4: แต่ว่าถ้าเจอกันแล้วไม่ดีคือบุญบาปนะ
0: เออนี่นะอ่ะก็พี่นุชเป็นสาวอีสานทักทายภาษาอีสานสักนิดนึงเพราะตอนนี้ก็ส่งสัญญาณแบบทั่วทั้งประเทศฟังสปป.ลาวก็ฟังด้วยพี่นุช
4: สบายดีนี่สปป.ลาวค่ะสวัสดีค่ะนุชวิลาวันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทักทายพี่น้องสุปู่สุคนค่ะ
0: นี่เสียงพอเบาอีสานนี่คือได้เลยนะ
4: สำเนียงพอได้ไหมคะ
0: พอได้อยู่ฮะเดี๋ยวแต่อาจน้องอาจจะต้องแบบว่าไปคุกค
4: ี
0: ใช่ไหม
4: เดี๋ยวต้องไปลงพื้นที่นิดนึงอะ
0: ไปเรื่อยแล้วการทำงานกับอาจารย์จินนี่ล่ะพี่นุชคืออย่างที่พี่นุชได้บอกมาก็คือแบบว่าได้ร่วมงานตั้งแต่อยู่อาสยามแล้วก็การทำงานมันก็ลงคลิกลงล็อกอะไรใช่ไหมแบบ
4: ก็ที่จริงลงล็อกแล้วก็ด้วยความที่อย่างตัวนุชเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสกับการทำงานเนาะเวลาเราทำงานเราค่อนข้างจะแบบคิดเยอะหรืออะไรเยอะแต่พอได้มาทำงานเองคนเดียวช่วงที่เป็นอิสระเราก็เหนื่อยแต่พอมาเจออาจารย์จีนี่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความเก่งมากในการเคาะศิลปินว่าอย่างพี่นุชเนี่ยควรเป็นร้องเพลงประมาณไหนหรืออะไรเพราะว่ายิ่งเราเคยร่วมงานกันม
0: า
4: ก็เลยค่อนข้างที่จะในเรื่องการทำงานแพชชั่นการทำงานนี่โอเคตรงกันแต่ในวันเข้าห้องอัดเนี่ยกุมขมับเลยยากมาก
0: ยากมากเลย
4: เพราะว่าเขาต้องมาเปลี่ยนเราในจุดที่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นดนตรีที่เป็นลูกทุ่งอีสานทั่วไปแต่ตอนนี้คือมัน2026แล้วจะทำยังไงให้เพลงของนุชวิลาวันที่เป็นเพลง

0: ทุ่งอีสานมีความออกลูกคอหมอลำเป็นเราแล้วทำยังไงที่จะเข้าถึงทุกๆเจนนี่คือความยากมากๆเลยนะ
1: คือฟังแค่นี้พี่นุชคือผมก็มองถึงฝั่งพาร์ทของอาจารย์จินนี่คือเขาก็มองขาดจริงๆน
0: ะ
1: มอง

0: มีเทคนิคนู่นนี่นั่นเข้ามาความยากก็เพิ่มขึ้นไปอีกอะไรแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นนุชวิลาวัน
1: นี่ไงทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ทิ้งอย่างแน่นอนลายเซ็นของคำว่านุชวิลาวันน
0: ะ
1: ซิงเกิลใหม่กับบ้านใหม่ภูไทยเรคคอร์ดนะชื่อเพลงว่าอะไรก่อนพี่นุช
0: จบสาเนาะค่ะ
1: จบสาเนาะ
0: ใช่ค่ะรู้แปลว่าอะไรคะ
1: เนี่ยกำลังจะถามเลยพี่แบบจบยังไงอะไรยังไงคือความหมายมันว่าอะไรก่อนจบสาเนาะ
0: คือความหมายก็คือแบบจบแค่นี้พอกันทีพอกันเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะจบกันเถอะอะไรเงี้ย
1: แล้วเนื้อหาของเพลงนี้ล่ะจบสาเนาะ
0: เนื้อหาของเพลงนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความรักหนุ่มสาวที่เลิกรากันไปด้วยการนอกใจนะทิ้งเราไปแล้วสุดท้ายคนเก่าเอ้ยคนใหม่มันไม่ดีเท่าเราไงสมน้ำหน้าโดนเขาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ย
1: คือสมน้ำหน้า
0: ใช่แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็มาขอคืนดีกับเราแต่ด้วยความเป็นเราอ่ะเรามันเป็นคนโลกสวยเราเป็นคนโลกสวยแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเธอจะอยากมีความทรงจำดีๆที่ผ่านมาคนเราคบกันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีถูกไหมคะบวกลบคูณหารกันไปเราก็จะบอกว่าโอเคให้เหลือแค่ความรู้สึกดีๆอยากทานข้าวหรอเธอไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราไปทานข้าวกันสิไปจิบกาแฟได้นะแต่ถ้าจะให้กลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมอ่ะ
1: ในฐานะแฟน
0: อาจจะยังนะ
1: อันนี้อาจจะยังนะ
0: ใช่ก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเราขอแบบเก็บแค่ความสำคัญที่ดีๆกันไว้ดีกว่าแต่ว่าถ้ากลับมาอีกเนี่ยไม่ฉันก็เธอต้องเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเรากลับมาเจอกันอีกบางทีอ่ะแผลในใจที่เราโดนทิ้งมันก็ทำให้หวาดระแวงปะถูกไหมคะคุณ
1: ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เขาล่ะครับพี่นุช
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่หรอ
0: ไม่ได้ค่ะนี่ในเพลงนี่ยังดีนะที่ยังคุยกันได้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่บล็อกค่ะ
1: บล็อกแล้วแต่แบบนี
0: ้โอ้โหเลิกกันไปแล้วจะมาคุยทำไมอะไรกันจะมากินข้าวอะไรกินเองได
1: ้โอ้ยเพลงนี้มันก็ค่อนข้างแบบลึกเลยทีเดียวเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเพลงนี้ตอนเข้าห้องอัดอย่างที่นุชได้เกริ่นมามันก็แบบยาก
0: สองช
1: ั่
0: วโมงคร
1: ึ
0: ่งค่ะ
1: สองชั่วโมงครึ่งเลย
0: หากเจ้าของเนี่ยหรือไอ้ก็ไม่นานขนาดนี้นะ เพลงแรกในชีวิตเนี่ยแต่เพลงนี้คือแบบอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเรามาเจออะไรที่ใหม่ๆเมโลดี้ที่มันทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะคอมเมนต์แล้วก็ละเอียดกันหน่อยก็ทุกท่อนนะคะเส้นเวลาคุณร้องในห้องอัดเส้นร้องคุณกี่เส้นด
1: ิ
0: ฉัน20นะคะ
1: ฮะเลยเหรอ
0: จริงค่ะเข้าใจไหมเมื่อก่อนคุณโอ๊ตเท่าไหร่คะ
1: โอ้ผมจำไม่ได้พี่แต่ก็ไม่ละเอียดแบบ
0: อันนี้คือแบบแค่แบบท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอยู่นั่นแหละแบบโอ้20เส้นเสียงอ่ะแล้วเลือกที่อาจารย์จินนี่ชอบแล้วฮุกขาไปขากลับไม่เหมือนกันด้วยก็เลยแบบยืน2ชั่วโมงครึ่งจนเป็นรองช้ำค่ะ
1: จนเป็นรองช้ำเลยนะ
0: จริง
1: นี่คือทุ่มเทแล้วก็อาจารย์เจนี่ได้คุมร้องเอง
0: คุมร้องเองเลยค่ะไม่ได้คุมร้องคนเดียวอาจารย์บิ๊กอีกสมมติอาจารย์เจนี่บอกว่าได้ไหมอาจารย์เจนี่คิดว่าน่าจะได้อาจารย์บิ๊กอีกนิดนึงไหมพี่ก็ร้องอีกร้องอีกใช่ใช่ค่ะ
1: เอาจนแบบเข้าถึงเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เนื้อหาก็ค่อนข้างจะแบบว่าแล้วเราอินไหมตอนเข้าห้องอัดแบบว่าอุ
0: ้ยอินค่ะเพราะว่าที่จริงตั้งแต่ได้ไกด์มานั่งร้องไห้เลยนะคะ
1: ยังไงทำไมถึงร้องไห้พี
0: ่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันดีมากมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแต่งมาเพื่อนุชแล้วก็หลังจากที่หัวใจพิการนะคะที่เราประสบผลสำเร็จมากเราได้รางวัลลูกทุ่งมหานครเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นมานุชวิลาวันยังไม่เคยได้สัมผัสเพลงช้าที่แบบที่มันเป็นเดจาวูเหมือนหัวใจพิการนะคะใช่ค่ะแล้วนี้พอมาเพลงนุ่นนั่งร้องไห้ว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเพลงดีๆหรือเพลงที่มันเหมาะกับเราอ่ะต่อให้มีเงินมากแค่ไหนถ้าเราไม่มี power พอหรือเราคิดงานไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: มันไม่ได้อันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จินนี่เลยว่าทั้งผลบุญของเขาทั้ง power ทางการทำงานเนี่ยอาจารย์จินนี่ได้เพลงนี้มาให้นุชแบบต้องขอบคุณมากๆเลย
1: โอ้นี่ซึ่งถือได้ว่าแบบเหมือนที่พี่นุชได้บอกไปชอบประโยคบุญสัมพันธ์จริงๆมันแบบผมมองก็แบบคลิกแบบหลายอย่างมากจริงๆนะ
0: มันเดินผ่านกันไปกันมาแบบเดี๋ยวก็คุยกันบ้างขี้เกียจคุยกันบ้างมีหมดค่ะนุชกับอาจารย์จินนี่ที่แบบคือมันเรารู้จักกันมานานมากอะไรเงี้ยค่ะเป็น10ปีใช่ค่ะก็เลยแบบกว่าจะได้โคจรมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: จบสารเนาะนี่ต้องแบบว่านี่เลยอ่ะคุณสุฮอลแลนด์คอมเมนต์มาบอกว่าความหมายสุดยอดเนื้อหาดีมากเข้ากับชีวิตหลายๆคนเลยที่แบบเคยเจอสถานการณ์ความรักประมาณนั้นนี่นะแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่นุชได้บอกไป

0: ได้เพลงมาคือเราก็แบบภูมิใจและดีใจ
1: ค่ะ
0: จนแบบน้ำตาก็ไหลเลยแล้วสักท่อนไหมที่แบบว่าที่เรารู้สึกว่าโอ้โหชอบเหลือเกินจบสานอแล้วฟังแล้วโอ้โหท่อนนี้
1: ก็ถือว่าเป็นท่อนแบบประหารก็คือท่อนฮุก
0: ท่อนฮุก
1: ที่จริงอ่ะเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: เอาจริงทัดใจแบบแทบทุกท่อนเลยเพราะมันมีคำที่แบบอ่ะจบสานอว่าต้องเริ่มไม่กันดอกนี่คือทางออกที่ดีที่สุดของเราอ่ะคิดดูดีเนาะแบบเราไม่อยากกลับมาเจ็บอีกอะไรเงี้ยท่อนสุดท้ายก็ว่าดีเหมือนกับว่าขออย่างหนึ่งถ้ามีฮักดี
0: ๆ
1: อยากให้อ้ายรักษาก่อนสิเศร้าเอาขึ้นบ่ท่านคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ทราบคนใต้อาจจะไม่ทราบว่าเศร้าเอาขึ้นบ่ท่าน
0: พูดอย่างแปลว่าอะไร
1: ก็เหมือนกับว่าในเมื่อแบบมีรักดีแล้วต้องรักษาก่อนที่จะถึงเวลาที่แบบใช่แบบซาวนี่คือแบบคว้า
0: ก
1: วาดก่อนที่คุณจะคว้า
0: ไม่ได้ไหมกวาด
1: อันนี้กวาดอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: คว้าเพราะสุดท้ายต่อให้รักมากแค่ไหนถ้ามันหมดเวลาแล้วอ่ะยังไงคุณก็คว้าเข้ามาไม่ได
0: ้
1: แต่ท่อนที่แบบว่าเราตั้งใจกันสรรสร้างกันมานั่นก็คือท่อนฮุกใช่ค่ะที่แบบเราอาจารย์จินนี่ให้ความเป็นนุชวิลาวันความเป็นหมอลำก็คือร้องเพลงลูกทุ่งอีสานแต่เอื้อนเป็นหมอลำมีลูกคอเป็นหมอลำใช่ในท่อนฮุก
0: แม่คุยขนาดนี้ไม
1: ่ก็ต้องฟังแล้วป่ะ
0: ใช่พี่ขยี้มาขนาดนี้นี่คือผมขอฟังท่อนเลยท่อนฮุกเลยก็ได้อยากให้ร้องทั้งเพลงแต่เกรงใจไงท่อนฮุกเลยดีกว่าแม
1: ่
0: อยากฟังเลยแม่
1: อันนี้เป็นฮุกหลังนะคะที่แบบยากที่สุดเลยนะคะ
0: มา

0: อ๋อสำคัญคือสิไลไปตายเราลา
1: อื
0: นี่ถ้าไม่สำคัญนะเราไล่ไปตายแล้วนะ
1: โอ้ยแม่มีความแบบเอ้ยลึกคอแบบ
0: ลูกคอหมอลำมาลูกคอหมอลำตอนนี้มีชาเลนจ์ด้วยค่ะ
1: ยังไงพี่
0: มีชาเลนจ์กับทางกิจกรรมดีๆจากทางค่ายของเรานะคะ
1: ค
0: ก็คือว่าให้ใครที่อยากร่วมสนุกคืออัดคลิปวิดีโอท่อนเนี้ยท่อนฮุกเนี่ยว่าอันไหนใครจะทำลูกคอที่คล้ายนุชได้ที่สุดหรือ ถูกใจอาจารย์จินนี่ที่สุดแล้วจะได้ทำเพลงฟรีเลยนะคะ
1: อุ้ยทำเพลงฟรีเลยเหรอ
0: ใช่แล้วคุณคิดดูว่าต้นทุนถ้าจ้างอาจารย์จินนี่ทำเพลง
1: ระดับอาจารย์จินนี่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่ใครที่แบบร้องเพลงได้ร้องเพลงแบบโอ
0: ้ซึ่งจนขอมาจนได้รางวัลมาแล้ว1คนแต่นุชมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยแฟนๆยังส่งมาไม่หยุดเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวหลายๆท่านที่ส่งมาเราก็ต้องมีรางวัลอะไรให้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ใครแบบว่ามีลูกมีหลานหรือว่าคุณนี่แหละนะร้องเองได
0: ้
1: ร้องเลยแล้วก็ลงติดแฮชแท็กอะไรยังไงพ
0: ี่ติดแฮชแท็กได้เลยค่ะแล้วก็หรือไม่ก็ส่งคลิปไปที่เพจภูไทยเรคคอร์ดได้เลยค่ะ
1: นี่ค้นหาแบบว่าส่งไปได้เลย
0: ใช
1: ่คนใจสิงบอกว่าแสบเข้ากระดูกเลยครับเพลงนี
0: ้ขอบคุณนะคะ
1: จบซาเนาะจบซาเนาะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เมื่อสักครู่บอกว่าพี่นุชสวยจังเลยสวยมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: นะก็แวะมาได้ทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95มาถึงพาร์ทของ MV สักหน่อยพี่นุชเพลงนี้บอกได้เลย MV พี่นุชสวยสวยตัวจริงคือสวยอยู่แล้วแล้ว MV สวยไปอีกอ่ะคุณทำยังไงกับ MV เนี่ย
0: เราเป็นลูกรักเครื่องสำอาง
1: เฮ้ยแม่คุณขึ้นแบบขึ้นกล้องอ่ะคือแบบสวยตัวจริงสวยแล้วถ่ายรูปก็สวยไปอีก
0: ก็อาจจะด้วยแบบว่าเราก็
1: สวยนั่นแหละไม่ต้องเหงาไม่ต้องทำอะไร
0: เราก็
1: สวยนั่นแหละ
0: พิถีพิถันกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างลุคของเราเนี่ยก็ต้องจ้างช่
1: าง
0: อันนี้ก็ได้น้องตองเมคอัพนะคะเป็นช่างที่อยู่โซนร้อยเอ็ดนะคะก็เป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าศิลปินได้หลายท่านเลยแล้วเราก็จะมีเรฟเฟรนซ์ว่าแบบเอ้ยอย่างพี่อยากได้ประมาณนี้นะลุคนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างชุดเนี้ยค่ะ
1: อย่างชุดกำลังจะถาม
0: อย่างชุดก็จะเป็นชุดที่ที่จริงอะนุชก็เป็นคนที่ใช้ผ้าไทยอยู่ตลอดถูกไหมคะ
1: ก็จะสวมแบบออกไปงานอีเวนต
0: ์ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ตอนนี้เราก็ทำยังไงเรามาอยู่ค่ายใหม่มาอยู่ค่ายที่รักษาศิลปวัฒนธรร
1: ม
0: เราอยากใส่ผ้าใหม่เหมือนเดิมแต่ทำยังไงให้มันใหม่ที่แบบแฟชั่น
1: อ
0: ่ะ
1: แ
0: ล้วก็เราเอาผ้าขิดที่เขาใช้ทำหมอนขิดนะคะปกติจะไม่ค่อยมีคนเอามาทำชุดแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ผ้าลายเนี้ยมันไปอยู่แค่

0: ในหมอน
1: ใน
0: ที่นอนอะไรเงี้ยก็เลยให้พี่แจงนะคะสไตลิสต์ประจำตัวเนี่ยให้เขาดีไซน์ออกมาให้มันแบบอุ๊ยให้มันดูเก๋ๆ อะไรเงี้ยก็เลยภาพออกมาก็เลยเป็นแบบนี้เลย
1: คือเลิศเลย นะเลิศเลยจริงๆซึ่งรอบนี้ก็ถือได้ว่าแบบว่าปรับลุคให้ก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ๆๆ นะครับซึ่ง MV เรื่องราวของเพลงนี้ก็ปล่อยเรียบร้อยแล้ว MV ให้พี่นุชเล่าสักนิดนึงเรื่องราว
0: ถ้า MV เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนฟีลแบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขด้วยเพราะว่าเหมือนผู้ชายอ่ะเขาเลิกกับคนเก่าไปแล้วแล้วเขามามีนางเอกแต่สุดท้ายแบบมันลืมเขาไม่ได
1: ้
0: ตัวนางเอกก็เลยแบบอุ๊ยถ้าเป็นแบบเนี้ยก็จบซะเนาะอ๋อใช่ค่ะ
1: ปล่อยเรียบร้อยแล้วติดตามได้ทางช่องไหน
0: ตอนนี้ก็ช่องทางที่ YouTube ภูไทยเรคคอร์ดนะคะตอนนี้ก็ติดตามได้เลยเพราะว่าก็ขอบคุณมากๆเสียงตอบรับดีมากพี่น้องแฟนเพลงช่วยกันดันช่วยกันเป่าปั่นวิวจนตอนนี้ก็คือติดท็อป20ในมาแรงก็คือตั้งแต่15 12 10 11คือจะอยู่เลขประมาณนี้ไปปั่นให้หนูอีกแค่มันถึงเลขตัวเดียวหน่อยนะ
1: คะเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยในบ้านแดง YouTube นะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งแบบว่าก็แบบยอดวิวปังตั้งแต่วันแรกๆนะพี่นุชนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตกใจมากไม่ได้สัมผัสคำว่ามาแรงนี่ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะ
1: จริงๆมาแรงจริง
0: มาแรง
1: มาแรงจริงจบสารเนาะนะ MV ก็งามอะไรอย่างงี้นี่มีคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากฟังเพลงหัวใจพิการพอสักท่อนได้มั้ยอันนี้ได้มั้ย
0: ได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยคืออย่างตัวนุชเองก็จะแบบว่าอยู่ทุกที
1: ่
0: ร้องได้ทุกที่อยู่เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหานะคะ
1: แถมสักนิดนึงเพราะว่าแฟนๆเขาบอกว่าชื่นชอบแล้วก็อยากฟังเวอร์ชั่นสดๆสำหรับเพลงหัวใจพิการอีกสักท่อน
0: ได้ค่ะ
1: แถมให้หน่อย

0: กันสงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจนตาย
1: แล้วมีสิ
0: ซิงเนเจอร
1: ์ซิงเนเจอร์นี่เขาถึงจริงๆแถมให้นี่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่เขาขอคอมเมนต์มาด้วยนะครับผม
0: ขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะ
1: นะทุกคนยังคิดถึงคือชื่นชอบเพลงพี่นุชเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่อาสยามมาผู้
0: สาวมากม่วนก็เป็นช่วงอิสระน
1: ้
0: องพร
1: ้
0: อมเจ็บอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น้องพร้อมเจ็บอุดเยอะมากพี
0: ่
1: สิเอาให้ได้อะไรเงี้ยคือคนขอมาตลอด
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: จริงจริงนะอ่ะมาช่วงท้ายสักนิดนึงแล้วพี่นุชให้พี่นุชฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดต่อพี่นุชติดตามโซเชียลต่างๆสักนิดนึง
0: ได้ค่ะก็สำหรับการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของนุชหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะก็จะติดตามได้ที่นุชวิลาวันในทุกแพลตฟอร์มเลยเซิร์ชชื่อนี้คือขึ้นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานจากทางค่ายภูไทยเรคคอร์ดก็ที่ทุกแพลตฟอร์มเซิร์ชไปเลยภูไทยเรคคอร์ดค่ะแน่นอนนะคะส่วนการจ้างงานนะคะหลายๆท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ้ยเพลงไหนนุชร้องได้เพลงไหนร้องไม่ได
1: ้
0: ร้องได้ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนที่เป็นของนุชวิลาวันสามารถขึ้นคอนเสิร์ตได้ทุกเพลงเลยนะคะ
1: นี่ให้แบบว่าผู้จัดเจ้าภาพ
0: สบายใจ
1: ได้เลยนะติดต่อได้เลยอินบ็อกซ์เข้า Facebook พี่นุชก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: หาเข้ามานุชวิลาวันภาษาไทยก็เจอเลยเนาะแล้วถามอีกนิดนึงแหมเล่นเฟซแล้วบอลโลกปีนี้คิดว่าใครจะได้แชมป์ครับ
0: อันนี้ก็พูดยาก
1: ถามน้องเล็กมากเลยอ่ะ
0: ไม่มันพูดยาก
1: ขอบอลไง
0: คือโพสเก่งมากเลยโพสบ่นคือที่จริงอ่ะแบบว่าจับใจอ่ะนุชเป็นเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็เชียร์อังกฤษแหละแต่ว่าพออังกฤษแล้วแบบว่าดูสิแม็กไกวร์ก็ไม่ได้ม
1: า
0: ลูกชอว์ก็ไม่ได้มาอุตส่าห์คิดว่าเอ้ยเมนูมาเอ้ยแสดงว่ามันต้องเลิศสรุปไม่ให้ลงจนตกรอบ อยากจะสนุก อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายถ้าเป็นคู่เนี้ยจับมือ ถามว่าคือพูดยากเพราะว่าบอลโลกรอบเนี้ยคาดเดาได้ยากมากเล
1: ย
0: ใครจะคิดว่าฝรั่งเศสจะตกถูกไหมค
1: ือ
0: ตอนแรกอะคิดในใจว่าฝรั่งเศสจะจับมือกับอาร์เจนนะคิดอย่างนี้คือจากที่ฟอร์มที่เราดูมาเอ้าอยู่ดีสเปนเฉยแล้วทีนี้พอคู่นี้ถ้าถามว่าอยากให้ใครได้ก่อนก็จะมองว่าก็อยากให้อาร์เจนได้เพราะว่าเอ้ยเราก็ชอบเมสซี่ใช่ไหมคะแต่ถามว่าความเป็นไปได้50-50เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีแบบอย่างอาร์เจนอะ

0: มีแค่เมสซี่ที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าว้าวแต่ว่าสเปนเขาจะมีความแบบเด็กที่มันแบบหลากหลายกว่าหรือว่าแบบแพชชั่นบอลเพรสซิ่งบอลเขาดีกว่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เออ
0: ใช่
1: แล้วคุยเรื่องบอลนี่คุยพร้อมเลย
0: จริงจังมากจริงจังกว่าเรื่องเพลงเลย
1: นี่ต้องไปแบบไปให้ทำไปขึ้นข่าวเออไปขึ้นไม่ใช่ไปขึ้นข่าวไปขึ้นกีฬาสักหน่อยไปแวะไปนิดนึงพอคุยเรื่องบอลนี่คล่องเลย
0: จริงจังมากเลยจริงจังมากเลย
1: เออนี่คือคุณเคาะมงและอาเจนต้องแบบดูท่าทาง
0: อยากให้อาเจนอยากให้ดีกว่า
1: เออเหมือนกัน
0: นะ
1: แอบเชียร์
0: เราก็อยากให้เมสซี่เขาดูแบบหล่อๆอีกสักปีก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทไงคุณ
1: ก็จริงใช่ใช่ใจเห็นพี่เมสซี่
0: นะ
1: โอ้อะนี่ที่บอกว่าเราคุยกันขำๆมาก็ยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับของพี่นุชวิลาวันจบสารเนาะติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วเล่นแผ่นทรงแผ่นเสียงใน TikTok ไปร่วมชาเลนจ์กิจกรรมกันได้กับทางผู้ถ่ายเรคคอร์ดนะใครร้องโดนใจลูกคงลูกคอเออถูกใจ
0: เด
1: ี๋
0: ยวม
1: ี
0: รางว
1: ั
0: ลให้แน่ๆรอบนี้เพราะคนส่งมาเยอะมากค่ะส่งมาอีกนะคะ
1: นี่อ่ะแต่ที่สำคัญมีคนฟังถามว่าอุ๊ยอยากไปดูหน้าคอนเสิร์ตพี่นุชจังเลย
0: พรุ่งนี้ล่ะค่ะเจอกันแน่นอนนะคะที่โฟกนครโฟกพนักคอนราชดากรุงเทพนี่อยู่ใกล้ๆสถานี
1: สมท
0: ร
1: นี่
0: คุณจะไปไหมคะ
1: อยากไปจังเลยอ่ะ
0: เชิญนะคะ
1: อยากไปเต้น
0: ไปเต้น
1: ไปดื่มไปดิ้งนิดนึง
0: ไปดื่มไปดิ้งนิดนึงพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะนุชก็ถ้าเป็นช่วงเวลาโชว์ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปก่อนเพราะว่าไปจองโต๊ะกันเพราะว่าที่เนี่ยลูกค้าเยอะมากนะคะยังไงก็อยากให้ไปให้กำลังใจเยอะๆนะคะ
1: ไปแบบว่าไปทิปให้พี่นุชได้เลยพี่แบบพี่นุชพร้อมแบบว่าเอ็นเตอร์เทน
0: ไปบ่ายมื้อก็ได้ค่ะบ่ให้ทิปไปบ่ายมื้อไปแห่กำลังใจก็ดีใจค่ะ
1: สุดยอดสุดยอดวันนี้คุยแบบว่าอัปเดตกันนอกเรื่องราวแล้วก็ยังไงก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงจัดรายการนะครับสำหรับซิงเกิลของพี่นุชวิลาวันนะทุกซิงเกิลรวมไปถึงฝากซิงเกิลใหม่ด้วยจบสารเนาะวันนี้ขอบคุณพี่นุชด้วยนะครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่พอคุยเรื่องบอลหลายคนคอมเมนต์มาชอบคุยเรื่องบอลซะงั้นนะก่อนหน้านี้นี่ทั้งหลายท่านเลยทีเดียวนะก็ขอพระคุณด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมเรามาช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับมาฟังซิงเกิลใหม่แบบเต็มๆของพี่นุชวิลาวันกัน
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วแหละพี่นุชก่อนที่แบบว่าจะให้ศิลปินกลับไปพักผ่อนให้พี่นุชประหนึ่งว่าสวมบทเป็นดีเจลูกทุ่งมหานครหนึ่งคนส่งเข้าเพลงของตัวเองสักหน่อย
0: โอ้โห
1: เออนี่นี่ได้ไหมได้ไหม
0: โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะ
1: ส่งเข้าเพลงนี้นึงจบสารแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวต้องตั้งแต่งกรกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะแฟนๆ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะส่งกันต่อกับผลงานเพลงนี้อย่าลืมขอกันมาเยอะๆให้ติดชาร์ตด้วยนะคะกับผลงานเพลงเพราะจบสารเนาะนุชวิลาวันไปฟังกันเลยค่ะ
1: เออนี่ๆๆ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเบียร์พร้อมพงครับ

0: าพี่น้องครับผมเบื่อแห้งๆครับผม
1: ในช่วง
0: เวลากันแบบร้อนแรงเกินไปเมื่อกี้นะครับผม
1: ครับผมในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับสิกอดแบบประถามกันจากน้องเบียร์พร้อมพงครับก็ต้องขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยเมื่อขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้ม

0: องสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเคลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: 16:55 นะครับกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจขอขอบคุณครับกิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะครับช่วงเวลาท้ายๆแบบนี้ชั่วโมงที่1ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะกับ FM 95เมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเราได้มาร่วมอัปเดตสัมภาษณ์พูดคุยต้อนรับศิลปินหมอลำสาวสวยนะครับเสียงแหบหวานนี่นุชวิลาวันภายใต้สังกัดค่ายบ้านใหม่ด้วยนะครับผมสังกัดค่ายภูไทยเรคคอร์ดซิงเกิลใหม่ชื่อว่าจบสาเนาะอ่ะใครที่เจอสถานการณ์แล้วก็ฟังแล้วแหมอินเหลือเกินนี่ก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่วงให้จัดรายการนะครับคุณผู้ฟังส่วนทาง SMS 4689400ครับสวัสดีกันสักหน่อยดองไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงอ่ะนะเชฟพงษ์เจนีครับวันนี้ฝากเพลงสรุปครับแหมสรุปมาน้อยไม่ได้ไปเรียนทั้ง5วันเลยสัปดาห์นี้เป็นเชฟพงษ์ที่คอยเลี้ยงหลานอยู่นะหายไวๆด้วยนะน้องหมาน้อยรวมไปถึงคุณกุลจากสมุทรปราการครับฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากะมี1ท่านนะฝากเพลงไอ้หมูไอ้หมาของพี่บิวพงพิพัฒน์เข้ามาเนาะเบอร์ลงท้ายด้วย83และสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตกันสักหน่อยนะครับ1ซิงเกิลจากวงชามาชื่อคำว่าถามชื่อเพลงว่าถามนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อม1สายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรัสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือ

0: นักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมภาพบังคับโดยกรรมการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทั้ง2ฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อเสนอของกรรมการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14มิถุนายนขอไปค่ะเป็นวันที่14สิงหาคม2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมที่แจ้งว่าการเลือกประธานกรรมการเป็นอำนาจของกรรมการทั้ง4คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: โซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้ง

0: โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีนี่นะก็เข้าสู่ช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเราจะได้มาฟัง4เพลงนี้ที่คุณฟังเลือกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์รวมไปถึง SMS ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยสัมภาษณ์หนึ่งสายหน้าไมค์ที่จะมาตั้งต้นขบวนพาเรทกันสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่เน่ง
3: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ตคนนี้
2: สบายดีไหมพี
3: ่ก็เมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมแม่มา
2: อ๋อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรหรือรู้ยังไงครับพ
3: ี่อ๋อก็ติดเตียงค่ะ
2: อ๋อโอเคนี่นะอ่ะก็ลืมไปว่าพี่ก็ต้องดูแลคุณแม่เหมือนกันหลายวันก่อนก็ได้คุยผมลืมอ่ะขออภัยด้วยแต่ก็คุณแม่ก็โอเคนะครับผมโดยรวม
3: ก็คือหน้าตาสดใสขึ้นแต่ก็อาการชาทางสายยางเหมือนเดิมเดิมไม่ได้เหมือนเดิมพูดก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร
2: ่อ๋อครับผมนะแล้ววันนี้ก็แวะมาฝากเพลงเนาะนี่เพลงหวานๆด้วยเห็นพี่หนึ่งเลือกมา
3: ค่ะ
2: ชื่อเพลงอะไรพี่วันนี้ฝากเพลงอะไรมา
3: ชอบทำให้คนคิดถึงของไผ่พงศธรจ้ะ
2: นี่โอ้เลือกเพลงมาเพราะเลยนี่หลายๆคนก็กรี๊ดการ์ดกันอีกสักครู่ทางไลฟ์สดน่าจะกรี๊ดการ์ดกันเลยไผ่พงศธรนะอ่ะมามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยพี่หนึ่ง
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95แล้วก็ให้น้องเทสให้น้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ให้ป้าแต๋วสะพานใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ให้ลุง935ด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: นี่ขอบพระคุณมากเลยพี่เน่งนะแม่อ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่เน่งนะเชิญเลยครับ
3: อ๋อค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สุดยอดนี่แม่อ่ะมาฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่เน่งที่แวะมาฝากเพลงในช่วงพาเรทนะ
3: ขอบคุณมากนะคะขอให้น้องโอ๊ตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดเวลาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปตลอดเวลาเลยนะคะ
2: โอ้ขอบคุณมากครับผมรวยๆมีเงินเหลือกินเหลือใช้ด้วยนะครับพี่เน่ง
3: เจอกันนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: แหมถึงสายหน้าใหม่นะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสี่เพลงนี้นะครับผมรวมมิตรเลยตามคำขอที่ฝากกันไว้ทางหลังไมค์มาเริ่มต้นงานจากพี่ไผ่กันก่อนครับชอบทำให้คนคิดถึง

0: ต่อเนื่องครับวันนี้รวมมิตรตามคำขอกันให้เลยบอได้จับสลากเป็นแฟนครับงานจากลำเพลินวงศกรขอบคุณพี่นกทางหลังไมค์ด้วยนะครับและก่อนนั้นคนเดียวในดวงใจธันวาราศีธนูเพลงนี้ก็มอบให้ลุง935แกบอกว่าอยู่บริเวณแถวๆโรงพยาบาลตากสินครับเพลงนี้ผมมอบให้เชฟพงษ์เจนีด้วยนะหนึ่งเดียวในดวงใจกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงเงินจากปาวลีพรวิมลนะครับก็เพลงนี้พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชฝากไว้และเปิดขบวนพาเหรดมาด้วยชอบทำให้คนคิดถึงเงินจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนเพลงนี้พี่เหน่งเมืองกลุ่มนะครับมาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่ตั้งต้นขบวนพาเหรดเพลงฮิตครับ
1: พาเหรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มา 17:28 นะครับหลายพื้นที่ฝนโปรยปรายลงมาแล้วนะต้อนรับให้เข้ากับวันศุกร์นะศุกร์ศุกร์มาเลยนี่นะฮะศุกร์แล้วศุกร์จริงๆแต่ก็โปรยปรายเบาๆนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเผื่อใครแบบว่าเงาเงาหนาวหนาวอยู่เนี่ยนะฮะมาก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับทักทายทางไลฟ์สดกันสักหน่อยนะครับมีลูกพี่หลินบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ขอเพลงขี้เล่าหน่อยฮะของฝ่ายเมฆะเนาะกับทรงเจ้าพ่อที่ร้องไว้สวัสดีไปถึงคุณกฉมนจากมหาสารคามครับคุณยายพอเพียงคุณพี่ลำพึงนะพี่ปริตาบอกว่าเพลงพี่ธันวาคนเดียวในดวงใจไม่ค่อยได้ฟังเลยเพลงนี้เพราะจริงด้วยนะน้องโอ๊ตขอบคุณด้วยที่เปิดให้มีคุณประภัยศรีครับคุณบุญเรือนมาฝากเพลงของพี่หนูเล็กกากานะแล้วก็มีพี่กรินนะหนุ่มเมืองเพชรของเราคุณดวงเดือนก็ยังคงอยู่เชฟพงษ์เจนีบอกว่าฝากขอบคุณลุง935ด้วยนะครับได้เลยได้เลยนะจ๊ะมาเดินทางกันต่อครับกับช่วงของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับฉันท้องนี่ชื่อเพลงครับผมงานจากตะกะแตนชลดาเพลงใหม่ซึ่งเพลงนี้ก็โอ้ฟังแล้วแหมอินจริงๆนะไปฟังกันเลยครับฉันท้องงานจากตะกะแตนชลดา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สำเนียงเพลงครับต่อเนื่องกันกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะอย่าใจกระจอกครับงั้นจากหนูเล็กกากาอยู่ในฮิตที่2นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เข้าชาร์ตของเรา3สัปดาห์แล้วก่อนหน้านั้นครับกลางดาวงั้นจากไรอันกาดบัณฑิตก็ถูกแนะนำเข้ามาแทบทุกชั่วโมงเลยนะครับเพลงนี้ก็ยังคงแบบว่ามาแรงฮิตมาราธอนด้วยนะอยู่ในชาร์ตของเราครับ16สัปดาห์ด้วยกันและเคยขึ้นฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์แต่สัปดาห์นี้สำหรับเพลงกลางดาวอยู่ในฮิตที่7นะฮะแต่พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะครับก็จะมีรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตพิเศษ2นักจัดรายการจากมหานครทีมจะสลับสับเปลี่ยนมารายงานให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตทั้ง20อันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศติดตามกันได้บ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครแต่ในช่วงนี้ครับเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:44 นาทีกันแล้วครับคุณฟังหลายบ้านหลายท่านเนี่ยนะก็เขาเรียกได้ว่ากำลังจะรับประทานอาหารกันอยู่นะครับดังนั้นแล้วสำหรับคุณฟังที่มีปัญหาครับผมอาจจะเจอปัญหากันอยู่บ้างนะสำหรับอาการท้องอืดท้องเฟ้อกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยนะครับแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่อาจจะชอบรับประทานข้าวอาหารช่วงดึกๆนะฮะหรือว่าทานอาหารรสเผ็ดนี่ถ้ามีอาการดังกล่าวนะครับนึกถึงเลยครับผมอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าครับยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากการมีกรดมากเกินไปเนื่องจากนอกจากนั้นนะครับอะโมจินเยลเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารครับลดแก๊สบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและที่สำคัญครับออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5นาทีครับคุณฟังซื้อติดบ้านกันไว้ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็มีทั้งแบบขวดและแบบซองครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนึกถึงกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: จนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สแจกรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: มาช่วงท้ายชั่วโมงที่2นะครับ 17:50 นาทีมีพี่เดโคราชนะครับหรือว่าพี่พีรพลนี่ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาหมายไทยหัวใจศิลป์และมีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์เข้ามาด้วยนะครับส่วนทางหลังไมค์ครับสาวน้อยปลายฟ้าแม่ค้าขายก้อยอยู่ขอนแก่นนี่บอกว่ามอบเพลงนี้ให้เสียเปียกด้วยนะคะหนูคิดถึงและหลงรักไม่ใช่สิหลงรอหลงรอนี่รอเรือคล้ายกันนะเขาฝากเพลงนี้มาของพี่นางครับรอสายคนใจดำชื่อเปียก

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้การสวัสดีเพิ่มเติมครับคุณลุงอุดมนะครับพี่อุดมจากมินบุรีฝากเพลงรักน้อยๆเข้ามานะดองต่อนะพี่นะยายแสงบางนาครับวันนี้ฝากเพลงไอ้ทุยเข้ามาของวงแอลกอฮอล์ส่วนทาง SMS นะครับวันนี้มีคุณรุ่งเพิ่มเติมมาพี่รุ่งบอกว่าแต่ละเดย์เนี่ยนานมากเลยนะคะกว่าจะถึง4โมงเย็น FC รอขอเพลงอยู่ค่ะวันนี้พี่แวะมาฝากเพลงโกดำนะของวสันต์17มอบเป็นพิเศษให้กับคุณขวัญด้วยนะคะจากพี่รุ่งขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันนะพี่นะทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงสตริงเพลงลูกกรุงสักหน่อยวันนี้พาคุณฟังย้อนหวานๆไปกับพี่ลีโอพุทธครับไม่รักได้ไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: รวมเป็นชาติชื่อไทย
4: Mcord Radio Network รักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ขอโทษครับ
9: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
11: โอ้โหนานทีปีหนนะ
12: ฮะเป็นยังไงคะ
11: จะได้จัดรายการช่วง
12: เย็นวันศุกร
11: ์ท้ายวันทำงานกันก
12: ็คุณนรงค์ขอแรก
11: ขอแรกนะฮะ
12: นรงค์ขอแรกได้เห็นเองก็ติดเองก็พอดีว่าไปหาหมอที่ศิริราชเมื่อวันอังคารก็เลยอ่ะสลับกันไป
11: คุณจะลงไปไทย PBS เหรอ
12: ไม่แน่ใจเลยไปทำอะไรอะคะ
11: เห็นแต่คุณอรวรรณ
12: อ๋อโอ้ยเรื่องนั้นนะพี่ไพศาลอ่านในไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
11: ผมคิดว่าคงยังมีคนตั้งใจทำให้มันเป็นเรื่อง
12: มันไม่มีอะไรจริงๆอย่างคนของอสมทอ่ะใครก็พูดว่าแบบเขาน่ารักมากเขาไม่ใช่คนกลางแล้วเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็เล่นกันแล้วมันพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคือเห็นคุณหน้าเขาทางหน้าจอก็จะเห็นโดยเฉพาะผู้ช่วยของไทยพีเอสเขาจะอยู่ข้างหลังแหล่งข่าวตลอดเดียนก็อ๋อคนนี้นี่เอง
11: ถือไมค์ก็ถือไม
12: ค์ใช่ค่ะนี่งงมากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดองค์กรต้องนู่นนี่นั่นมีเพจไปปั่นพี่เด้งบุรดมอ่ะเขารู้จักดี นี่ก็ทราบจากเขาแหละว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงค่ะ
11: ครับโอเคเรียบร้อยละเป็นที่เข้าใจ
12: ค่ะ
11: มันไม่มีเหตุก็ไม่ควรให้เป็นเหตุนะ
12: ค่ะเกือบไปแล้วไหมเป็นเหยื่อเขานั่นน่ะ
11: วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคุณอันอาจจะต้องค่อยทำความเข้าใจอธิบายกันไปด้วยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
12: ตั้งแต่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แล้วก็มีตั้งแต่เนี่ยแกก็ออกแก่กับที่ฉันไม่เท่าไหร่ที่โกรธโกรธเนี่ยป้าเนี่ย
11: ใ
12: ช่ไปปล่อยโฮหน้าธกส.หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก่ที่ฉันนิดเดียว
11: แล้วตกสำรวจ
12: ตกสำรวจ
11: ไม่ผ่านคุณสมบัติ
12: น่าจะเป็นผู
11: ้ไป
12: ก็ไปดูพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์ก็ร้องไห้ทุกคนล่ะค่ะพอไปปุ๊บไม่ได้ก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแหละว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าแบบยากจนลำบากทีคนรวยได้ทีตัวเองจนไม่ได้จะตายอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาก็แบบได้มาก็แอบยิ้มอยู่เหมือนกันงวดนี้เขาตรวจดีนะฉันได้หลุดไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะคะ
11: คุณสิริกัญญาเขาประมวลเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะดูจะสอดคล้องกับที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาเขาวิจารณ์นี่แหละ
12: ค่ะ
11: คุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกว่าอย่างนี้
12: ไม่มีอะไรรองรับเลย
11: พบว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะฮะจากการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประกาศผลลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าข้อมูลคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีข้อมูลถือครองที่ดินเกินเกณฑ์รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อบุตรหลานร่วมถือครองทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์จึงเป็นคำถามตัวโตว่าความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการจะกรองคนออกไปให้ได้มากที่สุดวันนี้กลับกลายเป็นกรองคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์จะมีผลรวดเร็วแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาคนที่ลงทะเบียนทางไหนก็ต้องไปอุทธรณ์ทางนั้นและไปที่ธนาคารกันเต็มไปหมดส่วนที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าข้อมูลจากหน่วยไหนผิดก็ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นตอนนี้กรมการขนส่งทางบกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองรถยนต์ก็สายไหม้ไปแล้วโทรไม่ติดกี่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในกลไกของการอุทธรณ์ให้เรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการอุทธรณ์ในวันนี้ก็กลายเป็นความสับสนอลหม่านโกลาหลกันอยู่ในขณะนี้จึงอยากให้รัฐบาลรีบเร่งแก้ไขปัญหาหาตัวคนที่เดือดร้อนจริงให้เจอก็อย่าให้เขาต้องมาหลุดตาข่ายจากการกรองที่มันถี่เกินเข้มงวดเกินไปจนทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามลดงบประมาณส่วนนี้ลงและกรองคนให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตจากตัวงบประมาณปีที่ปีนี้ตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือประมาณ9ไม่เกิน10ล้านคนตรงนี้สะท้อนว่ารัฐบาลเองอยากแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ปล่อยให้มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเกินไปและมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่พอประกอบกับปัญหางบประมาณด้วยทำให้การคัดกรองเข้มงวดกลายเป็นว่าคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการนี้
12: ที่คุณ ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยนะคะมันก็มีความถูกอยู่แต่มันก็
11: คืออย่างนี้ผมเห็นด้วยกับตรงที่ว่ามันโกลาหลไปหมดแล้วตอนเนี้ยธนาคารที่เข้าไปลงทะเบียนก็โกลาหลก็ไม่หมดเสร็จแล้วมันเหตุมันเป็นเพราะคุณสมบัติตรงไหนเนี่ย
8: ก
11: ็ต้องไปตามแก้ตรงนั้นปรากฏว่าเยอะที่สุดเลยนะที่เขาเช็คจากธนาคารที่เขาไปถามนะ
12: มีมาก
11: คือว่ารายงานว่าถือครองรถยนต์เนี่ยเกินกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติมอเตอร์ไซค์ก็ให้คันเดียวแสดงว่าอาจจะพบว่ามี2คันซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คันนึงเนี่ย30ปีแล้วนะไม่ใช้แล้วเพราะมันพังไปหมดแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกเล่มแสดงว่าในไอ้บันทึกเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถไอ้คันแรกที่เขาซื้อมามอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วพอซื้อคันที่สองไปปั๊บมันกลายมันมี2คันมันจะมีกรณีอย่างนี้ด้วยซึ่งต้องไปอุทธรณ์ไปทำเรื่องยกเลิกไอ้คันแรกให้จบก่อน
12: ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะพี่ไพศาลคะคุณเอกนิติจริงๆวันนี้ตามท่านนายกไปที่ประเทศจีนนะคะคุณเอกนิติได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะของท่านนายกเลยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจเนี่ยยื่นมาทั้งหมด 18,820,000 คนผ่านไป 9,510,000 คนคุณสิริกัญญาบอกว่าจะให้ตรงตามเป้าเพื่อเพราะว่ามีเงินแค่ 42,000 ล้านอะไรคุณเอกนิติบอกว่า
11: ไอ้ที่
12: ถ
11: ู
12: กต
11: ั
12: ดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไป 9,300,000 เนี่ยสาเหตุเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจไข้กันหมดเลยค่ะไปไข้กับกรมที่ดินดูที่ดินถือครองไปไข้กับกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องการจดทะเบียนถูกไหมคะ
11: ครอบครอง
12: ไปไข้กับพวกธนาคารดูเรื่องบัญชีเงินกู้เงินฝากคุณสิริกัญญาดิฉันไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าตรวจกรองตรวจเข้มเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปค่ะกฎระเบียบตั้งไว้ยังไงก็ตามนั้นค่ะดิฉันเคยถูกรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วดิฉันก็พูดว่าเขาเป็นคนเข้มมากเขาเป็นคนเคร่งก็บอกพี่อันพูดคำว่าเคร่งไม่ได้นี่เป็นปกติค่ะคนที่ไม่ทำคือคนที่ต่ำกว่าเส้นสิ่งที่เขาทำคือเส้นปกติที่เขาต้องทำพี่อันพูดคำนี้ไม่ได้ว่าเขาเคร่งเขาไม่ได้เคร่งคนที่ไม่ทำอย่างนั้นต่างหากล่ะคือคนที่ไม่ปกตินั่นคือปกติเขาที่คุณสิริกัญญาพูดก็เหมือนกันไม่ใช่เคร่งค่ะเป็นแนวปฏิบัติปกติตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำจะบอกว่ากรองละเอียดเกินไปไม่ได้เดียนไม่เดียนคิดว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องค่ะมีเกณฑ์แล้วต้องไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สาเหตุที่หลุดก็เพราะรัฐบาลไขว้และถ้าเดียนจะพูดก็คือคราวที่แล้วที่รั่วไปก็เพราะว่าไม่ตรวจกรองให้ดีถึงมีคนที่ไม่ควรได้ได้ไปเยอะคนไทยจะจนเลยกันขนาดนั้นเดียนก็เห็นกับตาว่าไม่ควรได้ก็ได้กันเยอะมากสิ้นเดือนเดียนต้องไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเนี่ยพูดจริงๆโอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าใครบ้างที่ได้ไม่ควรได้เลยอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดีแล้วที่เขาไขว้กันอย่างนี้จนกรองออกไปนะคะฐานข้อมูลการเสียภาษีหรือการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปและเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการสกรีนอย่างจริงจังเอาคนจริงๆพูดจากใจว่าอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดจริงๆอันนี้ถ้าเดียนพูดเองคุณสิริกัญญาก็พูดถูกว่าเขามีเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยคนลำบากจริงๆจึงอยากให้บัตรนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่มีรายได้เพื่อให้ช่วยความช่วยเหลือเนี่ยมันลงไปถึงคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่พูดว่าไปตรวจนู่นยุ่งวายอะไรเนี่ยถ้าเอาคำพูดของคุณเอกนิติก็คือว่าถ้าคุณพบว่าชื่อคุณไม่ติดเนี่ยในนั้นจะบอกเลยว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อไหน คุณอาจจะลืมว่าคุณฝากเงินทิ้งไว
11: ้
12: คุณอาจจะลืมว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ห้างบางคนให้สัมภาษณ์มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงก็ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์เก่าของคุณนั่นแหละ
11: ครับ
12: ก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ค่ะถ้าจะเถียงว่ามันเก่าจนผุจนพังมันอะไรต่อมีอะไรก็ก็ไม่มีอย่างที่เขาก็มีแต่มันจนนะก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่มันจนจริงๆอันนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะนั้นฟังไม่คือ
11: ก็คนที่หลุดคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์อันนี้ถ้าความมุ่งมั่นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันกระบวนการมันก็คงจะขุ่นขลักอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆที่จะอุทธรณ์เพื่อมันชัดเจนเนี่ยก็ถ้าเขาหลุดเพราะว่าการตรวจสอบมันผิดพลาดเนี่ยก็คงจะได้กลับมาผมก็หวังไว้งั้นนะแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วมันก็ข้อเท็จจริงมันก็คือก็อย่างที่เขาตรวจสอบมาก็ต้องจบกันตามเกณฑ์แค่นั้น
12: สมมติว่าตัวเองเข้าใจว่ามีที่อยู่10ไร่แต่จริงเขาสอบแนวเขตมามันเป็น10ไร่ครึ่งมันก็ต้องไม่ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ย
11: คือผมคิด
12: มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ต้องไม่ได
11: ้
12: คุณจะต้องให้เขาออกระเบียบใหม่แล้วว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน30ปีขึ้นไปให้แทงศูนย์ถือว่าไม่มี
11: ครับเบนก็ไม่จะเนี่ยแล้วก็ไปไล่เช็คไปกระบวนการเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะซื้อรถไว้แล้วเวลาขายออกไปเนี่ยเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้มีไปทำทีก็ไม่ได้ไปโอนเอิญอะไรกันหรอกก็ยังเป็นชื่อครอบครองกันไปยาวจนทั้งรถกลายเป็นเศษไอ้เป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ยังทะเบียนก็ยังอยู่ชื่อบางคนกันยังคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงไปทำอะไรเขาเรียบร้อยนะฮะคราวนี้คนที่ได้ไปแล้วถ้าสมมติว่ายังรอดไปได้อีกทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเนี่ยก็ถือว่าโอเคระบบเขาเกิดตรวจแล้วยังไงไม่เจอยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ
12: คืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีค่ะพี่ประสานค่ะ
11: มันอาจจะหลง
12: ผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตสามีเป็นนายทหารมีลูกเป็นนายทหารเป็นอะไรหมดเลย
11: ไม่มีชื่อไม่มีทรัพย์สิน
12: แต่ตัวเขาเองไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ถือที่ดินไม่มีเงินฝาก
11: ในทางนิติกรรม
12: ก็เพราะว่าตัวเองเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีเงินเดือนนี่ฮะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกเขาจนประสบความสำเร็จทุกคนดูแลสามีอย่างดีดีแต่เขาไม่ได้ถือนิติกรรมอะไรเขาก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยคุณจะไปเสียดสีเขาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไง
11: แกยังอุตส่าห์ขยันไปยื่นนะโอเค
12: เอาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไงก็มันถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าคุณก็ไม่มีเลยเหมือนเขาแต่ด้านไปซื้อมอเตอร์ไซค
11: ์ถูกต้องตามคุณสมบัติแต่จะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอันนี้บางเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วยากจนก็ยังกระสือกระสนอยู่ก็อาจจะต้องมีบ้าง
12: มีค่ะมี
11: แต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าม
12: ัน ตกลงเห็นกับตามีจริงๆค่ะพี่ประสานค่ะมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตแล้วไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วเขาก็ได้อ่ะ
11: ครับ
12: ค่ะ
11: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็คนเคยได้มานะคนที่เคยถือบัตรแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยมันมีประมาณสัก5ล้านเกือบ6ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มาแสดงตนตั้งแต่ต้นละ
12: เขารู้ตัว
11: รวมไปแล้วเนี่ยเขาบอก6ล้านหลุดออกไปนะ
12: ค่ะ
11: ก็แสดงว่ามีคนใหม่เนี่ยเพราะถ้าหลุดออกไป6ล้านลบด้วยเท่าไหร่ประมาณ13ล้านใช่ไหมฮะ6ล้านลบด้วย13ล้านมันก็จะประมาณ7ล้าน7ล้านแต่ว่าผู้ผ่านสิทธิ์มันได้9ล้านกว่าก็แสดงว่ามีคนใหม่เติมเข้าไปด้วยอีกจะอาจจะถึงประมาณ2ล้านคนเป็นคนใหม่นะ
12: คนที่ไม่เคยสนใจนะแต่พอได้พันหนึ่งเขาก็สนใจ
11: แล้วเที่ยวเนี้ยได้ยื่นลงทะเบียนแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะน่าจะประมาณล้านกว่า2ล้านคน
12: เราต้องพักก่อนไหมคะพี่ไปใส่คะ
11: ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
12: ค่ะ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะขอต่อเรื่องนี้ให้จบนิดนึงจริงๆวันนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอันสิทธิ์เขาแถลงเขายกเลิก 5,000 กว่าตำแหน่งแล้วจะประกาศใหม่นะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ายอมรับว่าข้อมูลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9ล้านกว่า

0: แล้วก็ถ้าใครที่หลุดเนี่ยเขาจะเอาเป็นไทยช่วยไทยพาสเพิ่มให้6,10,000รองรับพวกเนี่ยปลอบใจให้ไป4,000
1: ปรับ
0: จากที่จะได้4,000 3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็300ไปตลอดชีวิตไหมฮะ
1: ตลอดชีวิตฮะ
0: โอ้โห
1: 300ตลอดชีวิตก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยได้300ก็ช่วยได้เยอะผมว่านางนึกโอ้เขาก็ได้700อยู่แล้วนะใช่ไหม
0: ได้1,000เดือนละ
1: 1,000เพราะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเขาจะมีส่วนก็จะเบี้ยผู้สูงอายุนี่มันจะเป็นส่วนของพม.ใช่ไหมเป็นส่วนของพม.เป็นงบประมาณทางฝั่งพม.
0: แล้วฟังให้สัมภาษณ์ที่ดูแย่คือแบบนี้เช้ามาก็ยังต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนที่ภาษาคะ
1: มัน
0: มีลูกกันแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่เลี้ยงดูยังต้องให้คนแก่อะไรมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเลี้ยงดูกันอย่างเงี้ยมันถือเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวหรือการทำมาหากินอย่างมากเลยค่ะคำพูดที่ว่ายังต้องจ่ายเงินให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเอาเงิน700เอาเงิน300ไปส่งเสียเด็กเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหนไม่มีโอกาสในการไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลยคือเด็กไทยก็น้อยแล้วนะคะแล้วยังคุณภาพในการที่จะเลี้ยงดูเป็นแบบนี้อีกอ่ะ
1: ต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันต้องละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดกัดกระดุมเม็ดแรกก็พลาดซะละคนที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ไปด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆคุณจะไปตรวจสอบแล้วก็คัดเขาออกเลยนะจะเป็นเรื่องยากของเขาเคยได้แล้วจู่ๆไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องที่แล้วมันจะมีดราม่าตามมาเยอะนั่น
0: ที่เห็น
1: น้ำตาแล้วสื่อเองก
0: ็สื่อให้เวลาเกือบชั่วโมงกับเรื่องนี
1: ้แล้วนักการเมืองก็เห็นข่าว
0: ทันทีคือไอ้คำพูดที่ว่ากรองละเอียดเกินไปกรองเอาคนจนออกอันนี้ฟังไม่ได้ค่ะตะแกรงเดียวกันตัวกรองตัวเดียวกันไม่มีละเอียดเกินไปค่ะไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปไม่มีคำว่าเข้มงวดเกินไปแล้วก็สื่อเองมันก็ทำงานง่ายนะคะเวลาเราเล่นกับคนนี้ก็จนคนนั้นก็ป้าคนนี้ก็ยายอ่านไปอ่านมาอายุเท่าคนอ่านนั่นแหละ
1: โอเคแล้วก็เหลือว่าขั้นตอนเขามีอุทธรณ์แต่พี่นึกว่าในขณะนี้มันการอุทธรณ์มันก็ค่อนข้างจะขุกขลักนะเพราะว่าจุดที่จะต้องไปอุทธรณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกคราวนี้เขาก็คงไม่ได้เตรียมการเจ้าหน้าที่หรือว่าความพร้อมในการที่จะรองรับขนส่งจังหวัดทุกที่เห็นวันนี้เนี่ยวุ่นไปหมดคิวคนจู่ๆไปกันเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็รอกันจนกระทั่งเบื่อไปก็ต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เพราะเจ้าหน้าที่งานประจำก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อทะเบียนต่อป้ายวงกลมอะไรต่างๆก็มีงานตั้งเดิมอยู่แล้วนี่มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาในการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันก็วุ่นอยู่ความวุ่นนะนี่ก็ประเด็นเรื่องความโกลาหลตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะของเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละค่ะพี่วิสา
1: เรื่องทุจริต
0: เรื่องการทุจริตเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะมีการแถลงเมื่อตอน16:50 นกรมการส่งที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะคะสรุปวันนี้ก็แล้วกันที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้เห็นคะแนนทั้งหมดของคนสอบจำนวน 279,000 คนถ้าสมมุติจะมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนก็จะมีคนที่เข้าสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน270,000ก็แล้วกันพี่ไพศาลจากผู้สมัครทั้งหมด400,000คนคะแนน279,000คนจากผู้สมัครกว่า400,000คนและเข้าสอบกว่า200,000คนเห็นความผิดปกติทั้งหมด5,924

0: 4คนเมื่อเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับคณะกรรมการทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอและมีมติว่าให้ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาทีนี้ถามว่ายกเลิกแล้วจะยังไงต่อก็คือจะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่โดยเขาจะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดตรวจคะแนนใหม่หมดเลยค่ะแล้วขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะยกเลิกลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็จะลงนามประกาศชื่อคนที่ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่เดี๋ยวนะคะใช้คำว่าลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หมายความว่าประกาศผู้ที่ได้คนใหม่เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่สอบไว้ทั้งหมดแล้วจะลบบัญชีทั้งหมดและจะมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924
1: คน 5,924 เนี่ยก็สรุปว่าโกงไม่ติดอยู่แล้วเพราะโกงอยู่แล้วเขาตรวจพบว่าโกงคะแนนอยู่แล้วก็จะไม่ได้กลับเข้ามาในบัญชีที่จะบรรจุแน่นอน
0: เอา 200,000 เตียงก็แปลกใจมีคนเข้าสอบกว่า 200,000 แต่เห็นคะแนนทั้งหมดของคนเข้าสอบ 279,000
1: คืออย่างนี้ฮะในขณะนี้เขาทยอยตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 400,000 คนและขณะนี้ดูได้ตรวจไปแล้ว 279,000 คนละแล้วตรวจไม่ครบแล้วตรวจไม่ครบ
0: ไม่ถึง 500,000 ฮะคนสมัคร 400,000 แต่เข้าสอบ 200,000 ฮะสอบไม่ถึง 400,000 สมัคร 400,000 เข้าสอบ 200,000 กว่าคนค่ะ
1: อ๋อแสดงว่า 279,000 นี่คือเข้ามาสอบจริงๆแต่ว่าสมัคร 400,000 สมัครแล้วไม่มาสอบ
0: คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบก็ 200,000 กว่าคนค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเห็นคะแนนหมดแล้วสิก็ทำคะแนนหมดแล้วแล้วรู้ลำดับหมดแล้วว่าจริงๆ
0: ก็เขาถึงจะได้ประกาศใหม่หมดไงฮะ
1: คืออย่างนี้ผมดูแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาตีไอ้ข้อกฎหมายว่าเขาจะทำอย่างต่อไปนี้ก็คือคณะกรรมการกสทเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยก็คือจัดสอบแล้วก็ประกาศผลว่าใครสอบได้สอบได้อันดับที่เท่าไหร่เขาจะมีหน้าที่แค่นั้น
0: จัดสอบไม่ใช่ค่ะจัดสอบนี่คือมสวคนจัดสอบแต่การประกาศสอบเป็นใคร
1: ก็เป็นของกสทเพียงแต่ว่ากสทเนี่ยเขาเปิดประมูลแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบเสร็จก็ส่งผลมาให้เขาเขาเป็นผู้ประกาศ
0: อ
1: ำนาจของเขาคือการประกาศชื
0: ่
1: อว่าใครสอบได้อะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นทะเบียนว่าคนสอบได้เนี่ยก็จะส่งผลของการสอบตามอำนาจเขาเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางซึ่งนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่นายกมอบให้นายกมอบให้น้ำตีช่วยดูแลนะคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นแยกย่อยไปเป็นรายจังหวัดเลยนะเป็นคณะกรรมการกลางจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกลางจังหวัดปทุมธานีเขาจะแยกไปทุกจังหวัดเลยครบทุกจังหวัดคราวนี้คณะกรรมการกลางเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สั่งให้บรรจุข้าราชการครับโดยเอาชื่อจากที่กสทประกาศผลการสอบเนี่ยเอารายชื่อนั้นนะเอามาแจกจ่ายสั่งการให้แต่ละคณะกรรมการกลางจังหวัดไปจัดการดำเนินการบรรจุ
0: พี่แซนเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ยาว
1: พักสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกล
0: ับ ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: นะครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: คุณชุชนะบอกว่าผมขออุทธรณ์นะเวลาไปหน่วยราชการน่ะห้ามเรียกผมว่าคุณตานะครับ คือเราก็แพ้คนจนแพ้ผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบมาร้องไห้แล้วยิ่งเห็นใจส่วนคุณบรรชัยเลิศบอกว่าคุณไพศาลค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนเคยได้รับบัตรคนจนและหลายๆเรื่อง
5: ไม่ใช่เห็นใจครับเข้าใจสถานการณ์เขาครับเข้าใจว่าของมันเคยได
6: ้
5: ครับไม่ได้ว่าเห็นใจหรือดีใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะ
6: เข้าใจว่าคนเคยได้จะไม่ได้ที่แบบมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
5: ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าฉันจนแล้วมาตอนนี้เกิดไม่จนขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
6: ส่วนดิฉันก็เป็นคนที่ตรงๆกับกฎระเบียบอะค่ะไม่ได้ก็มันมีกฎมีระเบียบมันต้องไปตามกฎตามระเบียบคุณผู้หญิงค่อนข้างมีอคติกับสีส้มมันไม่ได้มีอคติกับสีส้มหรอกบางครั้งก็คนก็ว่าให้เชียร์สีส้มไม่ทำไปเป็นเรื่องๆไปอย่างตอนที่คุณภาวุฒิเขาพูดเรื่องไทย AI passport เนี่ยเห็นด้วยนะเดี๋ยวเห็นด้วยส่วนคุณสิริกัญญาพูดว่ากรองละเอียดไปอันนี้ไม่มีคำว่าละเอียดไป
5: ไม่คุณสิริกัญญาเขานี้เขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณที่มาเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เคยสะดุดมาว่าเอ๊ะทำไมไปลดงบในส่วนของอะไรโครงการประชารัฐซึ่งก็คือปัดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าถ้าคุณลดงบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องการสกรีนลดจำนวนแน่นอนใช่ไหมเขาเคยตั้งคำถามนี้แล้วพอผลมันออกมาแล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยคุณสิริยาเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ตั้งตรงกับที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ารัฐบาลก็มีเจตนาที่จะต้องหาทางคัดกรองจำนวนลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันการคัดกรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องทั้งหมดหรือว่าหรือเผลอเอาคนที่เขายากจนจริงเนี่ยพลอยหลุดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องในสิทธิ์เรื่องการอุทธรณ์เนี่ยควรจะพิจารณากันกรองเขาให้ดีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็พยายามจะสะท้อนลักษณะอย่างนี้นะ
6: บอกว่าคลังมีแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องการลดจาก 50,000 และ 42,000คิดไว้แต่ต้นว่าจำเป็นต้องลดจำนวนให้เหลือประมาณ 9-10 ต้องมีการปรับเกณฑ์ที่เข้มข้นและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์แต่วิธีการลดอาจทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นไอ้ตรงนี้เห็นไม่เห็นด้วยถ้าสิทธิ์บอกว่ามีที่เกิน10ไร่แล้วคุณยืนยันว่าเกิน10ไร่แต่คุณจนจริงอันนี้เท่งก็ไม่ยอมรับนะคะ
5: ครับ
6: สิทธิ์เขาบอกว่าไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแล้วคุณบอกคุณจนจริงอันนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะ
5: ก็อาจจะจนแต่ว่าเกณฑ์เขาออกมาอย่างนั้นเขาต้อง
6: เดี๋ยวก็ไม่ยอมรับคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็เกณฑ์อย่างนี
5: ้
6: ค่ะจนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์2คันอะไรอย่างเงี้ยมีที่เกิน10กว่าไร่แต่ยังไม่สามารถจะพ้นยังไม่สามารถจะสร้างรายได
5: ้
6: ให้มันปะเลี้ยงปากเลยคือถ้ามีที่สุดแล้วไม่ควรมารับเงินเดือนละ300ไหม
5: คือนิยามคำว่าจนมันมีความหมายค่อนข้างกว้าง
6: คือดิฉัน
5: บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็จนแต่เราก็ดูแล้วให้เขาไม่ได้ยากจนอะไรมากมายก็แล้วแต่ว่าเมื่อตั้งเป็นกฎตั้งมาเป็น เป็นกรอบมาว่าประกอบไปด้วยต่างนี้นะถ้าตรงนี้โอเคเราถือว่าได้สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห
6: ์
5: ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ
6: ์มีด้วยเคย
5: มันก็คืออย่างเงี้ยมันก็คือมีเกณฑ์
6: เมื่อมันมีเกณฑ์ก็ต้องยอมรับนะฮะ
5: มันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณจนหรือคุณไม่จนเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งในกรอบว่าต้องให้คนจนเข้าแล้วบอกเฮ้ยฉันก็จนทำไมไม่ได้เข้าไม่ใช
6: ่ผมก็มีรถสองคันแต่ผมจนผมก็มีที่สิบไร่แต่ผมก็จนอย่างวันนั้นน้องแกก็จบปวช.ปวส.แล้วแกก็เป็นช่างภาพเงินเดือนแกแค่หมื่นกว่าบาทว่าผมบ้านผมก็เช่าอยู่ผมไม่มีที่เลยทั้งบ้านผมก็ไม่มีที่เลยจริงๆผมนี่ควรจะได้มากกว่านะผมนี่จนแท้เลย
5: มีรายได้มาเดือนละหมื่นกว่า
6: หมื่นกว่าบาทจุ้งเพียงพอที่ไหนอะคะ
5: ไม่พอแต่ว่าเกิน 100,000 ต่อปี
6: ฐานที่จะอยู่กรุงเทพหมื่นกว่าบาทไม่พออยู่แล้วค่ะเช่าห้องหลังห้องนิดนึงบ้านผมไม่มีใครมีที่เลยผมไม่ควรจะได้ด้วย
5: รายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทลำบาก
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ใช้ชีวิตแบบต้องกระเม็ดกระแม
6: ่ค่ะ
5: แต่ว่าก็ถ้ารวมรายได้แล้วก็มันก็แสนกว่าเกินแสนต่อเดือนได้ต่อปีก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าเขาต้องไม่เกินแสนนะฮะรายได้ต้องไม่เกินแสนเอาคราวนี้มาที่เรื่องของการสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นนะคือสรุปอย่างเงี้ยผมสรุปเลยแล้วกันมติกรรมการกสถวันเนี้ย
6: ประกาศผลใหม
5: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่ชัดๆเลยผิด 3,600 คนเนี่ยยกเลิกการบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูข้อกฎหมายไม่ได้อำนาจเราไปแยกแยะไม่ได้อำนาจกสถมีอย่างเดียวคือประกาศกับยกเลิกการประกาศเขาก็เลยสรุปวันนี้ที่แถลงเนี่ยวันนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าสรุปว่าเราจะยกเลิกประกาศทั้งหมดครับแสนไอ้ 15,000 คนเนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วบรรจุกันไปแล้วเนี่ยยกเลิกทั้งหมดและต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประกาศรายชื่อ
6: ใหม
5: ่การสอบใหม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้มีมติเลยว่าให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่เคยประกาศไว้ 15,000 คนนั้นอะยกเลิกไปทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ 15,000 คนมีทั้งคนที่สุจริตทุจริตนะขาลอยหมดละแต่ในเมื่อจดหมายมันยังไม่ไปไอกระบวนการของหนังสือมันยังไม่ไปถึงของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปลดเขายังไม่รื้อเขาจะรอหนังสือที่คณะกรรมการกสทเนี่ยเขาประกาศยกเลิกแล้วเขาจะประกาศชุดใหม่แล้วเขาจะส่งไปให้คราวนี้คุณก็จะดูเลยว่าอ้าวชุดใหม่เนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่ในชุดใหม่แล้วบรรจุไปแล้วออกจากราชการทั้งหมดต้องทำหนังสือให้ออกจากราชการทั้งหมดและคนที่มีรายชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้บรรจุคุณก็ต้องบรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางของแต่ละจังหวัดของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะต้องรอกระบวนการนี้รอการสั่งการหรือรายชื่อตามกรอบไปนี้เอาไปดำเนินการพร้อมกันคนที่ไม่มีรายชื่อแล้วบรรจุไปแล้วก็ต้องเอาออกไปคนที่ไม่มีรายชื่อแต่ปรากฏคราวนี้เป็นชื่อใหม่เข้ามาก็ต้องรับบรรจุเข้าไปนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้คราวนี้กระบวนการในระหว่างนี้ก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบถึงว่าเขาจะทุจริตมาหรือไม่ทุจริตมาแต่ว่าใครก็ออกจากราชการที่ท่านได้เคยประกาศเนี่ยเขาฟ้องได้ไหมคุณอังสิบอกได้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาเพราะอันนี้มันคือคำสั่งทางปกครองมันไม่ได้เป็นเรื่องของคือคณะกรรมการใช้อำนาจทางปกครองเราเป็นผู้ประกาศชื่อเขาแล้วเราเห็นว่ามันผิดพลาดเราก็ใช้อำนาจของเรายกเลิกทั้งหมดแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงแล้วการสอบได้จริงๆมันคือใครบ้างแล้วเราประกาศชื่อใหม
6: ่การที่ไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยจะแจ้งความผิดเขาไหมคะข้าราชการเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะพี่ไพศาล
5: คือคณะ
6: อยู่ๆไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยให้เหตุผลอะไรคะ
5: เพราะว่ารายชื่อที่สอบได้บรรจุเนี่ยมันมีการเขาสั่งบรรจุและไม่บรรจุตามรายชื่อที่ส่งเข้ามา

0: คณะกรรมการกสทเขารับผิดชอบเป็นคำสั่งการปกครองเขารับผิดชอบเดิมเขาประกาศแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ต้องยกก็ต้องให้ออกจากราชการเพราะผลการสอบเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโมฆะละ
1: ฟังอย่างนี้เข้าใจค่ะพี่หันฟังเข้าใจทุกอย่างแหละประกาศแล้วยกเลิกการประกาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปรับราชการแล้วให้เขาออกจากราชการเนี่ยในคำสั่งนั้นน่ะจะเขียนว่ายังไง
0: ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะเขาก็ต้องอ้างถึงประกาศการแจ้งผลสอบที่มีการยกเลิกและประกาศใหม
1: ่โอเค
0: คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่ารายชื่อของคุณชุดนั้นเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องออกไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขาไม่บอกว่าคุณทุจริตเข้ามา
0: ทุจริตไม่ทุจริตก็เป็นเรื่องของทางคดีที่จะไปว่ากันอีกทางหนึ่งซึ่งมีปปช.เขาดำเนินการ
1: มันอย่างนี้ครับพี่เพชรที่กำลังจะคิดว่าเอาออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปร้องแล้วก็อาจจะไม่มีคดีติดตัวหรอก 5,000 เนี่ย
0: 5,924 เนี่ยจะไม่มีชื่อกลับมา
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เอ้าประกาศยกใหม่เนี่ยนะตอนนี้บรรจุไปแล้ว 15,000 คนถูกไหมฮะคุณอันแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมัน 5,900 เอาเพราะ 5,000
1: บรรจุได้ไง 10,000 คนคะเข้าแค่ 6,900 แค่ 6,600ตำแหน่งเองค่ะ
0: ผมก็ยังสงสัยแต่เขาบรรจุไปแล้วทั้งหมด3ระลอกเนี่ย15,000คน
1: เพราะว่าสอบครั้งนี้บรรจุแค่ 6,600 ตำแหน่ง 6,900 ตำแหน่งค่ะ
0: อันนี้เกิดการ
1: ไม่ใช่หมื่นตำแหน่งค่ะ
0: เกิดการขยายอัตราหรืออะไรไงไม่สามารถทราบได้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมดเนี่ย 15,000 คน
1: มีข้าราชการทั้ง 15,000 คนตาย
0: เนี่ยในรอบเนี้ยในรอบการเลือก
1: สอบครั้งนี้นะคะ
0: ใช
1: ่ตอนประกาศบอก
0: รับ
1: 6,900
0: ประกาศ3ระลอกขึ้นบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เรียกมาบรรจุ3ระลอกที่ล่าสุดเนี่ยที่คุณอนุทินบอกว่าให้เลื่อนไปก่อน1กรกฎาคมเนี่ยคือระลอกสุดท้าย
1: ค่ะ
0: 5,000 คนระลอกสุดท้ายแล้วก็คณะกรรมการกลางเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวมันคนบริสุทธิ์เขาเสียสิทธิ์ก็เลยไม่ให้ทางกสท.ยกเลิกคำสั่งที่ว่าให้เลื่อนก็กลายว่าบรรจุไปแล้วเพราะบรรจุครบไปแล้ว 15,000 คนเขาจะประกาศยกเลิกหมดคราวนี้ในจำนวน 15,000 คนเนี่ย 9,000 คนได้บรรจุไปแล้วก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องเอาออกแล้วบรรจุใหม่เพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันรอจนกระทั่งการประกาศรายชื่อชุดใหม่มาเขาจะอยู่ในชื่อทั้งเก่าและใหม่ 9,000 คนแต่ 5,900 คนใช่ไหม 5,900 คนเกือบ 6,000 คนเนี่ยคนเนี้ยจะต้องถูกถอดออกแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาแทนเป็นรายชื่อใหม่เข้ามาแทนพร้อมจะต้องถูกให้ออกจากราชการเนี่ยประมาณ 5,000 คน
1: และ
0: จะมีคนใหม่ที่ได้รับการขึ้นว่าประกาศได้เนี่ยบรรจุเข้ามารับราชการแทนในจำนวนเท่ากันครับ
1: ดิฉันไม่รู้ว่าตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนี่มันจะเกิดความแตกแยกขนาดไหนนะฮะเพราะไอ้รถที่เขาเข้าไปนั่นเขาล็อกกันไว้หมดแล้วเขาเป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วอยู่ๆมีคนใหม่ที่ไม่ใช่พรรคไม่ใช่พวกไม่ใช่กวนเขาเข้าไปจะอยู่ได้ไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาต้องเบรก
1: ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็ไม่ง่ายตัดไปเบรกสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อครับคุณนัน
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณนันสิทธิ์เขาแถลงชัดเจนว่างี้เลยนะคณะกรรมการกสถหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งคาดว่าคุณวันชัยจันทรพรประธานกสทเนี่ยจะลงนามในต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงนามประกาศบัญชีรายชื่อชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนการประกาศยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้อยู่แล้วก็จะเรียงลำดับใหม่ก่อนประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมด
3: โกลาหลเหมือนกันนะฮะ
2: ครับตอนนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะเข้าแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลเสนอมาให้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าคณะกรรมการกสทจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ตัวคณะกรรมการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้กสทลงปฏิประกาศเนี่ยจะต้องถูกแจ้งความใช่ไหมคุณอนันต์สิทธิ์บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการกสทก็อยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่ทุกคนอยู่แล้วหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนปปช.ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงแล้วเมื่อถามว่าพบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุดคุณอนันต์สิทธิ์บอกว่าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
3: ใช่
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนหรือไม่ลองเซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนที่ประดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากคณะกรรมการของสทกสทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองทำให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ยกเลิกการประกาศที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำให้มันถูกต้องและประกาศใหม่อยู่ในอำนาจของกสทนี่ปลัดเซมเบ้เขายืนยันนะ
3: พี่ประสานคิดว่าจะมีคนกล้าฟ้องไหมคะคนที่ถูกยกเลิก 5,000
2: ผมเชื่อว่าจะมีคือมัน 5,000 บุคคลเนี่ยมันต้องมีผู้กล้าอยู่แล้ว
3: 1จะมีคนกล้าฟ้องไหม2เขาจะกล้าเอาผิดกับ 5,900 คนนี้ทุกคนไหมถ้าคุณพบว่าคะแนนมันผิดปกติหมดเนี่ยตกลงว่าไม่ต้องรับผิดใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแบบเนี้ยคุณตั้งข้อสังเกตว่าเขาผิดปกติเพราะเขาว่าจ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติเพราะมีการว่าจ้างจ่ายเงินเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องผิดถูกไหมคะฟังดูเนี่ยมันได้หมดอะค่ะพี่ไพศาลค่ะยกเลิกเพราะมีอำนาจประกาศใหม่เพราะมีอำนาจคนที่ยกเลิกจะมีใครฟ้องไหมสอง แล้วเขาจะมีความผิดไหม 5,900 คน
2: ก
3: ็ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอก
2: มันคงจะมีอะไรที่แยกย่อยไปกว่ามากกว่านี้เยอะแต่ในขณะนี้ผมว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเอาเฉพาะว่าเคลียร์ในส่วนของการคนที่โกงแล้วเข้ามาเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาสอบได้ถูกต้องเอาเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ
3: อ่ะขอต่อถ้าสมมติเขาไปร้องศาลปกครองและให้คุ้มครองเขาจะเป็นยังไงต่อ
2: ก็ถ้าสมมติว่าสั่งศาลดูแล้วมีมูลแล้วสั่งคุ้มครองก็ยังให้เขาออกจากราชการไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได
3: ้เอาต่อเข้าแพ็คทีมกันทั้งเทศบาลทั้งอะไรเขา
2: ไม่ยอมไม่ยอม
3: เป็นกวนเดียวกันหมดเลยส่งไอ้หนูหน้าสายสอบได้คะแนนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านหนังสือถือคำพีฉันอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีส่งเข้าไปอยู่ในนั้นไปตายบางคนหนึ่งไปบางย่านางคนหนึ่ง
2: คือนาทีนี
3: ้อยู่ได้ไหมพี่ไพศาล
2: ไม่ทราบกับคือนาทีนี้ทุกคนก็ต้องอิงข้อระเบียบข้อกฎหมายกันให้รัดกุมอ่ะพลาดท่าเสียทีก็ยุ่งกันเหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยกสทเลยเนี่ยของมหาไทยก็คงจะพลิกข้อกฎหมายดูนะว่าก็ต้องทำอะไรยังไง
3: ทำได้แต่มันเดียนไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เดียนดูแล้วว่ามันจะมีอะไรยุ่งๆตามมาอีกเยอะเลย
2: มันมีขั้นตอนที่
3: คุณจะกล้าดำเนินคดีคน 5,900 คนไหมถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคะแนนเขาผิดอยู่ๆคุณจะเรียกมาบอกว่าคะแนนคุณมากขึ้นโดยปกติเขามีเมตตาแก้คะแนนให้คุณโดยที่คุณไม่ไปว่าจ้างเขามันใช่หรอแล้วถ้าคุณว่าจ้างคุณไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดคุณเอาเขาออกทำไม
2: คือในส่วนผมก็คือปปช.ในส่วนคดีเนี่ยก็ทำอยู่แต่ว่าเขาจะครอบคลุมมาถึงผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในการไต่สวนเท่าที่ประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันยังไม่ลงลึกถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วเนี่ย 5,000 คนยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาจะคุมไปถึงหรือเปล่าเราไม่รู
3: ้
2: แล้วก็ในส่วนของมหาดไทยเขานอกจากจะหาทางเอาคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อตำแหน่งเข้ามาซึ่งได้รับการบรรจุไปแล้วเอาออกไปให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเขายังจะต้องมีการดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีที่เคยมีการแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบด้วยหรือไม่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนนี้อันนี้เราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาจะมีขั้นตอนตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามากันถึงขนาดนี้แล้วนะเผลอๆไม่แจ้งก็จะถูกละเว้นได้นะคือคุณยกเลิกแล้วเพราะเห็นว่าเขาทุจริตนะแล้วคุณยังไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยคือเอาออกจากรายการแล้วไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกกล่าวเว้นเพราะมันโดยปริยายก็อาจจะบีบบังคับให้มหาไทยก็จะต้องไปแจ้งเอา 5,000 กว่าคนเนี่ยถือว่าร่วมกระทำการทุจริตด้วยอยู่ในกระบวนการอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกับทางด็อกเตอร์วินจ่าพิชิตอะไรทั้งหมด
3: เรื่องออกจากรายการเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆจะประกาศเข้าประกาศออกง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณชุชนาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดเหตุผลของการออกจากราชการเนี่ยมันจะมีผลต่อการสมัครงานใหม่ตลอดชีวิตค่ะโดยเฉพาะงานราชการ
2: ก็เห็นมีคนก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตเนี่ยแล้วใครถูกออกจาก
3: เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
2: ด้วยสาเหตุก็คือซึ่งเขาต้องระบุใช่ไหมว่าทำไมถึงบรรจุแล้วให้ออกก็ว่ามันเกิดจากการทุจริต
3: ก็ทำไมทุจริตให้เขาออกทำไม
2: การสอบ
3: แล้วถ้าบอกว่าเขาทุจริตมันต้องมีคดีค่ะถ้าไม่มีคดีให้เขาออกยากนะคะ
2: ครับ
3: ราชการเนี่ยออกยากนะพี่ไพศาลไม่ใช่ออกง่ายนะออกยากนะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแต่เพียงแต่กำลังคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรตามมาบ้างเท่านั้นเองอะค่ะมติชนออนไลน์เขียนอย่างเงี้ยค่ะสนธิประกาศปิดตำนานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360องศาตีพิมพ์วันสุดท้าย37กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: อันนี้คือหนังสือพิมพ์รายวัน
3: ใช่รายวัน
2: หรือว่าตัวไหน
3: ผู้จัดการรายวัน360องศาเนี่ยค่ะ
2: ฉบับกระดาษยังมีอยู่แล้ว
3: จะปิดฉบับกระดาษค่ะวันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะ
2: ผมก็เสียดายเหมือนกันนะฉบับแรกๆที่ตีพิมพ์ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย
3: พี่ภาษาเป็นคนทำฉบับแรกค่ะ
2: ผมเป็นคอลัมนิสต์อยู
3: ่ตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมคะ
2: ฉบับแรกเลย
3: โอ
2: ้มีคอลัมนิสต์อยู่หน้านึงเต็มๆอ่ะผมเบื่อเขาเป็นคนใช้การ์ตูนวาดเป็นรูปหน้าคอลัมนิสต์แต่ละคน
3: คุณเบื่อก็คือคนที่ทำบัญชาคามิน
2: เนี่ยคุณเบื่อ
3: เห็นว่าตัวจริงหล่อจริง
2: เขาทำแอร์บรัชอยู
3: ่พี่ภาษา
2: หล่อมาก
3: มีคนบอกตัวจริงหล่อ
2: หล่อมากหล่อพอๆกับหน้าเดทอ่ะ
3: จะเด็ดอาสาสมัครกินเหรอจริงๆใช่ไหมคะมีคนก็พูดอยู่ว่าตัวจริงหรอเนี่ยไม่เคยเจอเขาหรอกเผื่อเขาฟังอยู่ก็ได้ดีใจมีผู้กล่าวคนหนึ่งบอกจริงตัวจริงหรอมากพี่อัน
2: เขาเป็นครีเอทีฟอยู่ตอนที่ผมรู้จักเขาเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
3: ใช่ค่ะมีคนบอกอย่างนั้น
2: แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐเขาไปเรียนเรื่องแอร์บรัชเลยเพราะเขาทำแอร์บรัชทำวาดภาพโดยใช้ตัวแอร์บรัชพ่นละเอียดเลยนะคุณเบื้อเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วมาทำปกหนังสือให้กับผู้จัดการรายเดือนใช้เทคนิคแอร์บรัช
3: ค่ะปิดฉากสิ้นเดือนนี้ละ
2: ก็ตอนนั้นมันน่าจะปี2500น่าจะ30กว่า
3: 32ฮะจำได้เงินเดือนข้าราชการตอนนั้น 3,500 คุณสมที่ให้ 6,000 ถึงได้มีพวกเพื่อนเดียนรุ่นเดียนเนี่ยเริ่มต
2: ้
3: น
2: อยู่รายวัน
3: ผู้จัดการเต็มไปหมดถูกต้อง
2: ค่ะขยายวงการเลยคุณชาญชัยสมวนวงโอ้ยมากันแบบมากัน
3: ราชการสามพันห้าผู้จัดการใจ6,000
2: โอ้ตอนนั้น6,000เลยผมจำไม่ได้เหมือนกันผมจำไม่ได้ตอนนั้นเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ย6,000เหรอ
3: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือสูงมากอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อผมระดับอาวุโสไปแล้ว
3: ใช่ค่ะเด็กจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือนราชการ3,500อยู่ตอนนั้นนะคะ
2: ตอนนั้นผมเกินไปแล้วเงินผมเกินไปแล้ว
3: เข้าใจว่าอย่างนั้น
2: ใช่
3: คงงๆกันใช่ไหมคะมันเคยมีเงินเดือน3,500ในโลกนี้ด้วยหรอ
2: ผมก็สมัยเริ่มทำงานก็2,000 3,000 มั้งผมจำไม่ได้เหม
3: ือ
2: นก
3: ั
2: น 2,000 3,000 เหมือน
3: กันตอนเงินเดือน 3,500 เนี่ยทองบาทละแค่ 4,300 นะฮะค่ะ 4,000 โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ผ 9:02 ครับ
3: ค่ะ
2: คุณอนนะเรามีข่าวจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรมีไงไหมไม
3: ่
2: ม
3: ีใช่ไหมดูก่อนนะคะไม่มีนะฮะ
2: โอเค
3: today ไม่มีสักไม่มีสักนิดเดียว
2: ค่ะ
3: โอเค
2: ฮะวันนี้ก็มีเรื่องคุณหมอสรณะนะอีกเรื่องหนึ่งที่
3: ไม่อยากเชื่อเลยแกรุ่นเดียร์อาจารย์ดร.ชัยยันชัยพรนะคะเพื่อนไห่เนี่ยอายุเท่ากันนะฮะ
2: เขาเรียน
3: อัสสัมชัญ
2: เพื่อน
3: รุ่นเดียวกันเพื่อนรักกัน
2: อายุเท่าไหร่
3: 70แล้วนะ
2: อาจารย์ชัยยันก็70อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยากพูดเลยถึง
2: อาจารย์ชัยยัน70อ่ะ
3: ใช่ค่ะน่าจะถึงค่ะ
2: ก็คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประชุมกันวันนี้นะ17 กรกฎาคมมีมติเป็นเอกฉันท์
3: ว่าแต่ละขออภัยค่ะเดี๋ยวแกจะโกรธเอาเกิด02อ่ะค่ะ
2: 02
3: 67
2: 8ปี
3: 67ฮะยังไม่70
2: ใช่ยังไม่70
3: เพราะถ้า70เป็นกสทช.ไม่ได
2: ้ครับใช่ต้อง
3: เป็น67โอเคค่ะค่ะ
2: ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4(2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2564ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.โดยเรื่องนี้ระบุว่าก่อนการประชุมวันนี้กรรมการได้กำหนดกรอบประเด็นที่จะใช้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจัดทำความเห็นในแต่ละประเด็นไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรียกประชุมกันในวันนี้17 กรกฎาคมกรรมการได้ไล่หาลือไปตามประเด็นที่กำหนดไว้ทีละข้อก่อนสรุปผลเป็นลำดับขั้นและจึงสรุปความเห็นในภาพรวมอีกครั้งแม้กรรมการแต่ละคนจะมีเหตุผลหรือแนวทางอ้างอิงข้อกฎหมายแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการแต่ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโดยเนื้อหาการพิจารณาทั้งหมดมุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือกรณีที่นายแพทย์สรณะ
3: รับเงิน
2: ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่โดยไม่มีการหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมเอาประเด็นเดียวเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2519ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นมีผู้เสนอให้ลงมติวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะแต่มีกรรมการบางคนเห็นว่าหน่วยราชการบางแห่งที่ขอข้อมูลไปยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญมาเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งจดหมายการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะมาให้และนายแพทย์สรณะเองก็ไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหาตามที่ได้เชิญไปก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกำหนดให้มีการลงมติในวันที่17 กรกฎาคมโดยมีการกำหนดประเด็นที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะโดยกรรมการสรรหาแต่ละคนจะต้องไปพิจารณาตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่และมาลงมติในการประชุมกันรายงานข่าวก็แจ้งว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและถือว่าได้สละสิทธิ์เ ข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้รับทราบแล้วระบุกลับมาว่าหลังกลับจากเมืองจีนจะลงนามทูลเกล้ากราบบังคมทูลปลดนายแพทย์สรณะออกจากตำแหน่งประธานกสทช.นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรียกเงินจากการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองภายหลังแต่ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหากสช.นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมใช้เวลานานกว่า2เดือนในการพิจารณาคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะ
3: วันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็คือคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่แรกที่นายแพทย์สรณะเข้ามาเลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
2: ใช่ครับโดยตำแหน่งนะ
3: เขาเอาคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือคนที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นกลับมาพิจารณาถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: ว่าไอ้ที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันผิดพลาดหรือเปล่าพอมาในงวดนี้ก็คือเป็นเอกฉันท์ก็เลยกลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นเท่ากับไม่เคยเป็นมาก่อนนะพี่ไพศาล
2: ใช่เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้เลย
3: เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะเคยมีมติอะไรต่อมีอะไรไปต่างประเทศตลอด4รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีอะไรอะคะพี่วิสารเขาเข้ามาตั้ง4รัฐบาลแล้วนะคะ
2: 4ปีแล้ว
3: 4ปีเนี่ยไปต่างประเทศมาต้องดูกี่ครั้งอันนั้นเท่ากับเป็น0หมดเลยค่ะคณะกรรมการสรรหาที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ5คนนะคะจากที่7คน2คนเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วตามวาระหนึ่งก็คือคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาค่ะคุณวิษณุวรัญญูเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นเลขานุการและเป็นโฆษกคณะกรรมการด้วยคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยุพพินชลานนท์นิวัฒน์เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คุณวิชัยรัตนากรเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยใหญ่หมดเลยนะพี่ไพศาลการที่จะเลือกคนมาเป็นกสทช.ได้อะคิดดูใช้ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอย่างเงี้ยใช้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้ตุลาการศาลปกครองใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาน่ะมาเป็นกรรมการสรรหา
2: ได้มีทางสภาได้ไหมประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านได้ไหม
3: คงมีอะค่ะแต่ว่าอันนั้นพ้นวาระตามตำแหน่งไปแล้ว2คนอีก2คนพ้นจากตำแหน่งตามวาระมติวันนี้มีแค่4ท่านเพราะว่าคุณยุพินชลานนท์นิวัฒน์ที่เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มาประชุมเพราะฉะนั้น4ท่านวันนี้ที่มีมติตรงกันหมดเลยเนี่ยก็คือจากศาลฎีกาจากศาลปกครองสูงสุดจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะคือระดับเบอร์อย่างนี้ทั้งนั้นเลย
2: ครับ
3: แล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเขาไปออกตรวจอยู่ที่นั่นและไปลาออกหลังจากที่ตัวเองกำลังจะได้เป็นประธานกสทช.ค่ะในระหว่างที่ได้มาแล้วอ่ะ
2: จะเป็นกรรมการแล้วตอนนั้น
3: เป็นกรรมการแล้วยังไม่ออกมาออกวันที่12เมษาก่อนที่วันที่13เมษาจะโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นี่เขาเลือกเอาเฉพาะหลักฐานที่มาจากราชการนะพี่ไพศาลแล้วเขาก็น่าจะมีรับเงินจากบริษัทยาด้วยนะคะ
2: ไม่เห็นว่าเขาเช็คไปมียังมีเป็นบอร์ดและวิสาหกิจอะไรอยู่ยังไม
3: ่อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยก็เป็นบอร์ดแบงก์กรุงเทพค่ะเคยเป็นกรรมการบอร์ดแบงก์กรุงเทพ
2: ครับ
3: แล้วก็แต่ถ้าจะเอาแบบที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าฟังจากหมอสุพัฒน์ทาสุวรรณกิจเนี่ยหมอสุพัฒน์ใส่ยับกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าเคยอยู่ใน Facebook เวลาที่จะไปออกตรวจของโรงพยาบาลเอกชน2แห่งเนี่ย ไปออกตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9บ้างหรือว่าที่ไหนบ้างพระราม9ตรวจเฉพาะวันอาทิตย์โรงพยาบาล นั้นเนอะพอเป็นเรื่องมาเนี่ยมันถึงได้ปลิวออกจากเพจเรื่องที่เอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้เอาหลักฐานจากทางเอกชนแล้วก็ไม่ได้เอาหลักฐานพวกนี้มาด้วยซ้ำไปนะคะเอาแค่จากหน่วยราชการคือมาแรบมหิดลค่ะ
2: ซึ่งดูจะปฏิเสธยากนะ
3: ค่ะว่าแต่ว่าพักกันอีกรอบนึงก่อนนะคะ
2: พักสักครู่ครับ
3: ค่ะ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบการนาฬิกา14 นาทีมาคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
4: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
3: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้นโปรดเกล้าทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าออกมาเนี่ยหมอสรณะยังจะกล้าอยู่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าอ่านใน Facebook ของอาจารย์ชัยยันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่เรียกคุณหมอว่าคุณหมอไห่สรณะเพื่อนรักก็เป็นเพื่อนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยบอกหมอไห่คงจำได้นะตอนที่ลงคะแนนเสียงให้เป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณหมอบอกผมว่าคุณหมออยากอาสาเป็นประธานกสทช.กสมทช.และอยากให้ผมบอกกรรมการบางท่านให้ลงเสียงสนับสนุนคุณหมอผมก็สนับสนุนจนหมอได้เป็นประธานกสทช.เป็นเกียรติแก่พวกเราชาวอัสสัมชัญแล้วก็แต่ทีนี้เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยอยากให้คุณหมอไปอ่านแล้วจะเข้าใจอาจารย์ชัยยันว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มันเข้าข่ายละเมิดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญหากข้อเท็จจริงปรากฏมีความผิดกับมีเจตนาฟอกขาวหรือเจตนาให้บุคคลดังกล่าวยังอยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคือเร่งให้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันถูกต้องอะค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: คือเขาบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปี2566นะที่เงินปมคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการหลายคณะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาหลังจากนายแพทย์สรณะผ่านการสรรหาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อปลายปี2564และถูกโหวตเป็นประธานกสทช.เมื่อราว4ปีก่อนก็คือประมาณปี2565โดยคณะกรรมการสรรหานำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาโดยรายงานกรรมาธิการชุดนี้สรุปว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกสทช.ทั้งนี้รายงานกรรมาธิการเทคโนโลยีวุฒิสภาได้พิจารณา2ปมสำคัญคือ 1. ยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.ขัดต่อมาตรา8และมาตรา26ที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและไม่ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะสองขณะเดียวกันโรงพยาบาลรามาธิบดีสังกัดมอมิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รามาชานอลภายใต้การกำกับดูแลกสทช.โดยรายงานกรรมาธิการชี้เห็นว่านายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับการสรรหาอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามแถมยังสอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่มติที่ประชุมกสทช.

0: เมื่อวันที่3สิงหาคม65ที่มีนายแพทย์สรณะเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบไปมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรามาเชนแนลต่ออีก2ปี
1: อันนี้คือเขาก็มองว่าในระหว่างทำงานเนี่ยมันมีอะไรที
0: ่ผลประโยชน์ทับซ้อน
1: บ้างหรือว่าแม้กระทั่งให้ควบรวมบริษัทโทรคมนาคมยักษ์2บริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยลงมติทั้งกี่ครั้งปรากฏว่าประธานลงไปกระโดดลงมติด้วยจนสามารถควบรวมกันได้ทั้งที่ผลการวิจัยของจุฬายืนยันว่าการควบรวมจะทำให้ราคาค่าบริการโทรคมนาคมในไทยเพิ่มขึ้นถึง 20% ถูกไหมครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจากมติวันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยมีการแย่งกันทำโปรโมชั่นในเครือข่ายใหญ่เทศบริการในประเทศไทยอีกเลยเดียนไม่เคยได้รับเลยแพงเท่ากันหมดไม่เคยมีการแข่งขันในการให้บริการและราคาเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี
0: ้คราวนี้ Next New เนี่ยเขาไปขุดมานะก็บอกว่าหมอสรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วอยู่ในชื่อคนที่จะไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆมาก่อนหน้ากสทช.เนี่ยหลายตำแหน่งนะ
1: ตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มี
0: ปี58เนี่ยในยุครัฐบาลกสทช.มีชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจว่ากันว่าเคยรักษาเมื่อคำปรึกษาด้านการแพทย์แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและมีความสนิทสนมกับคนวงในคสช.หลายคนอย่างไรก็ดีในการปรับครม.ประยุทธ์1ทับ2ไม่ปรากฏชื่อหมอสรณะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อมาช่วง2561นายแพทย์สรณะสมัครเข้าชิงกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ดีการสรรหาดังกล่าวถูกคว่ำไปท่ามกลางกระแสสะพัดบิ๊กทหารผู้มีอำนาจระดับสูงในขณะนั้นไม่พอใจกับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมาก ระทั่งปี2563ช่วงครม.ประยุทธ์2ทับ1นายแพทย์สรณะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสนช.ไปแล้วจึงตัดสินใจลงสมัครชิงกรรมการกสทช.อีกครั้งในด้านเดิมและคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกเข้าเป็นกสทช.โดยในเดือนธันวาคม64ที่ประชุมวุฒิสภาจากการเลือกทางอ้อมตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการกสทช.ด้วยเสียงข้างมาก210ต่อ6เสียงงดออกเสียง7หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสว.และที่ประชุมกสทช.ก็มีมติโหวตเลือกนายแพทย์สรณะเป็นประธานกสทช.โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศผ่านสื่อหลายสำนักว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายห้ามไว้แล้วทั้งหมดต่อมาเมื่อ13เมษายน65ในแพทย์สรณะก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นะ
1: แล้วก็ท่ามกลางตลอดเวลาที่เป็นประธานกสทช.หรือว่าเป็นกรรมการกสทช.ก็จะถูกถามเรื่องคุณสมบัติข้อนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ65 66 67 68 69อ่ะจะหมดวาระพี่ไพศาลคิดดู4ปีอะค่ะตลอดเวลา
0: ครับอันนี้ก็ผมว่าจะดูรอจริงๆก็คือที่หมอสรณะก็ดูเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะเขาช่วงนี้เขาก็ยังพยายามดิ้นสู้อยู่ถึงขั้นเคยไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ใช่แล้วเขาไม่รับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถูกต้องแล้วคณะกรรมการสรรหาต้องไปดูคุณสมบัติข้อนี้ครับแต่ยืนยันมาก
1: รรมการกสทช.นี่มีบทบาทอะไรมากนะคะพี่ไพศาลทำไมมันทรงอิทธิพลมากหนึ่งก็คิดดูว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆสามารถควบรวมกันได้กี่แสนล้านอะดีลนั้นน่ะ
0: ก็
1: เปิดประมูลอีกอะ
0: โอ้กิจการ
1: แล้วยังมีกองทุนอะไรอีกอะฮะ
0: เกี่ยวข้องเยอะนี่นะ
1: แล้วยังกองทุนอีกอะฮะ
0: ทั้งการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์โอ้ครอบคลุมหมดฮะตอนนี้ไปเดี๋ยวนี้มันอะไรนะสตรีมมิ่งใช่ไหมที่เรียกอะไรโอเวอร์เดอะท็อปอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อนุมัติเรื่องนี้อะไรพวกนี้คือหมดยุคของพวกจานดาวธงดาวเทียมไปก็เป็นพวกนี้พวกสตรีมมิ่งที่ต้องขอที่ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นั่นนะกสทช.อนุมัติหมด
1: นี่ก็ยังแปลกใจว่าแกทำไม

0: เป็นด้านๆแล้วก็แข่งกันเฉพาะด้านนะ
1: ก็จะมีหมอลี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: หม
1: อลี่ก็จะมีบทบาทอะไร
0: มีส่วนร่วม
1: พอหมออีกคนหนึ่งมาคนละเรื่องเลยก็ทางพักสีส้มเนี่ยชื่ออะไรนะดิซ่าพักพรหนุน
0: พักขบ
1: นหนุนอนันต์บอกว่า
0: เป็นโฆษกเขาเป็นโฆษก
1: ค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมการในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ประธานกรรมธิการนะคะบอกว่าหมอสรณะต้องรับผิดชอบกับมติสำคัญการควบรวมรายมือถือและกองทุน USO หลังจากคณะกรรมการสรรหาชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมติที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะคงยากอ่ะมันฟื้นกลับมาไม่ได้หรอกค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เรื่องเงินเรื่องอะไรที่จะเรียกคืนก็ต้องไปฟ้องอีกที
1: เหมือนพวกสสที่โดนถอดถอนนะคะ
0: ต้องไปฟ้องทางศาลปกครองทีหนึ่งเรียกเรียกเงินเรียกอะไรคืนมาครับ
1: ทอดยาวไปถึง4ปีนะตั้งแต่แรก
0: กว่าจะสรุปออกมาได
1: ้ค่ะใครรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี้โอเคดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
0: ครับสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสลดค่าของชีพได้จริงรัฐบาลคงจะชื่นใจนะมีผลสำรวจอย่างนี้ออกมาม
1: ันก็เลยไม่จริงอะฮะ
0: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องมุมมองประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสการใช้สิทธิ์และผลต่อค่าครองชีพโดยได้สำรวจระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม69ก็เป็นเดือนที่2ใช่ไหมที่มีโอกาสใช้เงิน 1,000 เนี่ยก็พบว่าถามว่า60-40เนี่ยเหมาะไหมเหมาะสมไหม 40.8 บอกว่าเหมาะสมดีแล้วนะเหมาะสมดีที่สุดแล้วรองลงมาก็บอกว่าควรเปลี่ยนเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแทนระบบร่วมจ่ายนะ 40.8 เนี่ยบอก 60-40 เหมาะสมดีแล้วรองลงมาคือ 18.8 บอกว่าควรจะช่วยเต็มๆไปเลยไม่ต้องร่วมจ่าย 18.0 บอกควรเพิ่มสัดส่วนที่รัฐจ่ายให้มากขึ้น16.7 บอกควรกลับไปจ่ายแบบโครงการคนละครึ่ง50-50เหมือนเดิมอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นสิ
1: คิดง่ายคิดง่ายฮะ
0: โอ้ยนี่มันต้องคิดยากหรอมันมือถือคำนวณเสร็จ
1: วงเงินได้เท่าเดิมไงพี่ไพศาล
0: ได้เท่าเดิม
1: พันหนึ่งเท่าเดิมแล้ว50-50คิดง่ายกว่าเพราะว่าบางทีพอ40-60แล้วมันเผลอต้องจ่ายเอง
0: อ๋อโอเค
1: ค่ะ
0: หรือเงิน
1: มันหารลำบาก
0: หารไปลงตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงกับคณะกรรมการงบอะค่ะวันนี้ท่านปลัดไปเองเลยนะคะพลเอกธรพงศ์มรคำแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องงบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบมันเพิ่มขึ้นแล้วตกลงว่าเขาให้ปรับลดกำลังฮะท่านปรับหรือเปล่าก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปปรับเงินเดือนกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภายใน2ปีเขาจะปรับขึ้น 10% เป็น 18,000 บาทเอ๊ะเป็น 18,000 บาทค่ะเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการปริญญาตรีไม่ถึง 18,000 หรอครับพี่ไพศาล
0: เฉพาะทหารเนี่ยรัฐบาลก็อนุมัติให้ขึ้นอะไรนะอันนี้เห็นในที่ทาง
1: 18,000 บาทปรับเงินเดือน 10% ภายใน2ปีปริญญาตรีเป็น 18,000 ค่ะแล้วก็ท่านปลัดกลาโหมก็บอกว่าลดกำลังคนไปแล้วถึง 1,274 นายเช่นลดกำลังพลในหารสัญญาบัตรเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยปรับลดไป 3,370 นายต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้วหมื่นกว่าอย่างที่ว่าค่ะทีนี้ไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเอาไปเพิ่มเงินเดือนอย่างที่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาไปดำเนินการจัดการเรื่องนโยบาย

0: ายทหารอาสาตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศรับสมัครบุคคลเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีแล้วก็ 22-26 นะคะเข้าไปเป็นพลทหารอาสาทำสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 ก็เป็น 10,500 นะคะเท่ากับอัตราประกอบเลี้ยงของทหารประจำการแล้วก็จะรับตั้งแสนอัตราตั้งแต่ปี70จนถึงปี73ปีละ 25,000 นายแล้วตรงนี้ถ้ารับไปมันจะทำให้พลทหารเนี่ยลดลงใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแล้วก็ปรับรายได้มากขึ้น
1: ก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลง
0: ให้เป็น 15,000ก็เป็นเงินก้อนเดียวกันกับพลทหารนั่นแหละ
1: ในอนาคตเขาจะไม่เขาจะยกเลิกการเกณฑ์ไป
0: ค่ะ
1: ให้เป็นเรื่องของการสมัครใจเป็นสมัครใจหมด

0: อนนี้เด็กเนี่ยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
1: ไม่ง่ายคือภาษาแบบนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงมันเกี่ยวกับยาการวางยาสลบตามที่เขาสงสัยหรือเปล่า

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับยังอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และดีเจน้องดงจามอนกิจสวภาคนะครับในมหานครรอบทิศหลังจากช่วงที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกเสิร์ฟไปแล้วนะคุณผู้ฟัง10ข่าวถึงมาตั้งแต่9ข่าวหย่อนไปข่าวหนึ่งแม่นะคุณผู้ฟังก็คุยไปโม้ไปมันก็กินเวลาเนาะต้องขออภัยจริงๆแต่เพื่ออรรถรสขอให้เอ็นดูด้วยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวน้องโด่งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับบอยก่อนนะคุณผู้ฟังนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนี่นะทักทายแบบครอบคลุมมากวันนี้เป็นไงบ้างฮะคุยข่าวกันมาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมอ่ะระหว่างรอน้องโด่งเราไปฟังข่าวที่10ในช่วงนี้ก่อนเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10วันนี้เขามีการให้เจ้าบอยนี่เจ้าบอยไม่ใช่บอยสมศักดิ์นะเจ้าบอยมันเป็นสิงโตขาวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเสี่ยงทายว่าสเปนหรือจะได้เป็นแชมป์โลกหรือฝรั่งเศสเนี่ยได้เป็นเดี๋ยวก่อนฟันธงว่าสเปนจะคว้าแชมป์โลกนี่เจ้าบอยเจ้าสิงโตขาวมันฟันธงว่าเจ้าสเปนน่าจะได้เป็นแชมป์โลกฟุตบอลโลกปี2026ส่วนฝรั่งเศสนั้นก็จะได้ที่3จะเหมือนเจ้าหมูเด้งไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมไปอย่างไรบ้างไม่รู้จะเป็นหมูพะโล้ไปหรือยังหลังจากเสียงทายผิดไปอาซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาสวนสัตว์ขอนแก่นก็สร้างสีสันนะโดยการให้สิงโตขาวเพศผู้ชื่อว่าเจ้าบอยเลือกตะปบธงชาติสเปนหรืออาร์เจนตินาก็ให้มันเสี่ยงทายโดยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะไปแขวนไว้ที่ใกล้ๆธงชาติซึ่งคุณทิพาวดีกิติคุณผอ.สวนสัตว์ขอนแก่นก็นำก้อนเนื้อหมูผูกติดกับธงชาติทั้ง2แห่งสองประเทศเพื่อให้เจ้าบอยได้เลือกกินเป็นเนื้อหมูมันเป็นอาหารโปรดเลยของสิงโตเจ้าบอยโอ้มันทำทีนะตะปบเลือกทีมผู้ชนะโดยใช้วิธีการตัดสิน2ใน3ครั้งนะคือไม่ได้ครั้งเดียวเอาเลยนะคุณผู้ฟังนะให้มันเผื่อเลือกไว้ด้วย2ใน3ครั้งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายลดความเครียดและกระตุ้นแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ซึ่งผลการทายรอบชิงอันดับ3เนี่ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไอ้เจ้าบอยเนี่ยคุณผู้ฟังฮะมันไปตะปบของทีมชาติฝรั่งเศสถึง2ครั้งแล้วก็ของอังกฤษ1ครั้งก็เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยทีมน้ำหอมเนี่ยน่าจะได้ที่3ส่วนรอรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะซึ่งจะเตะกันในคืนวันที่19กรกฎาคมคือคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะตอน2:00 หรือว่าเช้าวันจันทร์โอ้โหวันจันทร์นี้ต้องใส่มีคนลางานเยอะตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนะที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกานะผลปรากฏว่าเจ้าบอยสิงโตขาวเลือกตะปบทีมชาติฝรั่งทีมชาติสเปน2ครั้งส่งผลให้ผลการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าทีมชาติสเปนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แข่งกระทิงดุได้ชูถ้วย FIFA World Cup Trophy ปีนี้แน่นอนนี่ก็จะเชื่อได้ไหมก็รอดูกันแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายก็เป็นสีสันเป็นความสนุกคลื่นเครงนะให้กับสัตว์แล้วก็คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ลุ้นได้ตื่นเต้นนี่นะผมดูจากภาพเขาก็แขวนไว้ใกล้ๆกันนะแต่เชื่อผมเถอะมันตะปบสเปนก่อนก็จริงเนี่ยมันก็หันไปตะปบอาร์เจนตินาเพราะมันหิว จะกินเนื้อให้หมดทั้งสองธงเนี่ยแหละ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้โอ้คุณฟังเดี๋ยวก่อนจอดำลองโดกอย่าให้มาจอผมดำเอาไงดีสักครู่นะคุณฟังนะแน่ไม่รู้ใครกันแกล้งเปิดจอบอกออกเนาะนี่มาข่าวนี้ฮะอันดับ9ตำรวจแจ้งญาติรับคืน3จักรยานยนต์จอดโรงเบียร์ไฟไหม้คันสีแดงทะเบียนยโสธรยังติดต่อใครไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ตำรวจสน.พหลโยธินโดยพันตำรวจโทศรีทักกิจนะฮะพิทักษ์ชนกิจสวัสดิ์จราจรสน.พหลโยธินก็ให้สัมภาษณ์นะให้ข้อมูลบอกว่าไปตรวจสอบจักรยานยนต์3คันที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจากการตรวจสอบข้อมูลจักรยานยนต์3คันเนี่ยพบว่านะคุณผู้ฟังนะ คันแรกคือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทะเบียนกอไก่ทอทงนอหนู600ยโสธรมีชื่อครอบครองคือนางสาวณัฐรดาซึ่งเจ้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นี่คันนี้ยังติดต่อไม่ได้นะทะเบียน600ยังไม่ทราบสถานะแน่ชัดว่าบาดเจ็บหรือประสบเหตุใดในคดีนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าตัวเนี่ยเร่งมาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนคันที่2คือจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงเจ้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าง้างเบาะเพื่อตรวจสอบเลขตัวถังแล้วก็เช็คประวัติยืนยันว่าเป็นของเคสผู้เสียชีวิตโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับก็เนาะคันที่3เป็นจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ทะเบียน6ขอไข่ลอลิง2003กทมทราบชื่อนามสกุลและติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วโดยสาเป็นผู้บาดเจ็บขนาดนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับรถคืนเนาะนี่แหละฮะก็เหลือคันเดียวคือทะเบียน600เนี่ยที่ยังติดต่อผู้อยู่ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนได้นะครับก็ภาวนาเนาะขอให้อาจจะเป็นแค่คนตกใจและยังไม่มาติดต่อเท่านั้นนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
5: สวัสดีครับพี่บอยอีกทีนึงนะครับมาแล้ว
3: สวัสดีครับโดง
5: นะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างไหมเรื่องราวดีๆบ้างนะคร
3: ับ เชิญเลยครับ
5: ที่โคราชวันนี้ครับพี่เขามีการจัดพิธีต้อนรับวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไปคว้าเหรียญทองระดับโลกนะครับ
3: ครับ
5: การแข่งขันเป็นการแข่งขันเหมือนกับวงโยธวาทิตระดับโลกที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็วันนี้ภาคเอกชนก็มอบเงินสนับสนุนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดลงปิดร้านสุกี้ชื่อดังฉลองให้กับเด็กๆเลยนะฮะนี่ถือเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเจ้าของผลงาน2แชมป์นะประเภทประชันกลองกับเดินแถวมาร์ชิ่งจากการแข่งขันโยธวาทิตนานาชาตินะครับที่นะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เห็นบอกว่าทำคะแนนสูงถึง 95.75 คะแนนนะครับได้เหรียญทองแบบทิ้งคู่แข่งเลยฮะนี่เด็กๆ เราเก่งนะวงโยพวกนี้เขาซ้อมหนักนะพี่เช้ามาเนี่ยเราเนี่ยไปโรงเรียนได้สายๆไปให้ทันเข้าแถวแต่เด็กพวกนี้เนี่ยต้องมาซ้อมเลิกงานเราได้ไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไปซื้อขนมเด็กพวกนี้ไปซ้อมนะครับพูดเหมือนรู้นะ นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางโรงเรียนด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะฮะ
3: ดงต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านนะคงไม่มีเวลานะ เพราะว่าถ้าเกิด
5: จำแม่นเลย
3: ถ้าเกิดดงไม่รีบกลับบ้านรถเมล์หมดจะทำไงอะ ใช่ไหม
5: รถเมล์มีทั้งคืน
3: อ๋อเหรอ
5: ไม่มีทั้งคืน
3: อ๋อแต่เราเป็นเด็กที่กลัวไง
5: แล้วก็ตอนมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆนะนั่งรถโรงเรียนนะสมัยนั้นอยู่แบบนั่งโรงเรียน
3: แล้วยังไง
5: แล้วก็รู้สึกว่ามันแพงว่าเทอมเท่าไหร่อ่ะเทอมละ 5-6,000 นะรถโรงเรียนอ่ะ
3: หร
5: อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเมย
3: ์โอ้รถเมย์นี่บางทีแบบกระเป๋ามาทำแบบว่า
5: หลับหลับ
3: หลับแล้วจ่ายตัวแล้วด้วยไหม
5: ไม่มี
3: ประหยัดสุดด้ว
5: ยไม่ได้หลับบ้าเมื่อก่อนรถเมย์แดง3.50 บาทจะไปหลับทำไม
3: ก็ตะค่าเงินแต่ก่อนมันก็แพงนะโด้งดูรถโรงเรียนโด้งยังไม่ยอมเลยรถเมย์โด้งจะจ่ายทำไมอ่ะเราคิดว่าหลวงต้องดูแลเราเปล่า
5: จำแม่นจังเลยนะรถเมย์
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ก็ตั้งแต่รู้จักกันคบกันพี่เข้าใจว่าโด้งเป็นลูกคุณหนูมาตลอดไงนึกว่าแบบว่าแบบบ้านทรายทองอ่ะ
5: บางวันแม่ก็ไปส่งก็มี
3: นั่นนะฮะตามนั้น เอาวันนี้ครับทางพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองนะฮะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายในชุมชนก็มีการริเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยลดความหวาดกลัวและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐก็มีการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้นำชุมชนนะฮะมีการไปติดเขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับประชาชนยกระดับความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่5ธันวาคม68เป็นต้นมาเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการทั่วประเทศแล้ว5ชุมชน726ครัวเรือนนะครับก็ ก็ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ย 3,500 คนติดตั้งวงจรปิดติดไฟส่องสว่างแล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยในชุมชนไปแล้วจำนวนนับ60กว่ารายด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งวันนี้ก็ในจุดที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นชุมชนอยู่ตรงริมคลองพระขนงก็จับได้หน้างานเลย3รายตัวยึดของกลางไอซ์ 3.3 กรัมแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนด้วยนี่ดูท่านอาชญนนะถือว่าแข็งขันมากในเรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะบอกว่าปศเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะในยุค ของท่านผู้บัญชาการกอล์ฟหรือว่าท่านอาชญนเนี่ยจับยาบ้าไปแล้วนับพันล้านเม็ดนะน้
6: อง
3: นายกรัฐมนตรีไปแถลงมาแล้ว5ครั้ง
6: โอ
3: ้ของกลางไม่ได้มาวนนี่นะจับใหม่จับสนแล้วก็แถลงกันเนี่ยพ
6: ัน
3: เม็ดพันล้านเม็ด
6: มันก็เพิ่งเผานี่
3: ใช่
6: ม
3: ัน
6: เพิ่งเผามันเชิญนักข่าวไปดูว่าเผาหมดนะ
3: เออไม่มีแฮปมีเก็บนะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ6
6: หลังจากกทมเขาเปิดคาเฟ่ฟองดูให้แจ้งนะพี่เกี่ยวกับจุดเสี่ยงร้านอาหารเสี่ยงสถานบันเทิงเสี่ยงนะครับที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะในช่วงห่วงเวลา 1-2 วันที่ประกาศวันเนี้ย30รายการ30ร้านนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับจะมีการสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงเลยนะครับทั้ง50เขตนะครับซึ่งทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจนะฮะตรวจภายในร้านเนี่ยนะฮะทุกๆ1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการถ้าคุณขายอาหารมีดนตรีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขและข้อกำหนดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปนะเงื่อนไขของใบอนุญาตทุกประเภทเนี่ยนะครับต้องตรวจละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจละร้านคุณเข้าลักษณะกึ่งสถานบันเทิงร้านนี้เป็นร้านอาหารก็แบ่งให้เป็นประเภทชัดใบอนุญาตต้องชัดทุก1เดือนนะครับเขตต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจทีนี้มันก็จะได้ไม่บอกว่าล้อมคอกมีเหตุที่ตรวจทีอันนี้เขาจะตรวจทุกวงรอบ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอดูมาตรการนี้นะครับ
7: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
8: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: แมวตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: อันดับ5นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่มีไอเดียนะที่มันฉีกที่มันแตกต่างเลยนะครับมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็มี2 อย่างคนเราทำธุรกิจนะไม่ล้มก็ลุกนะฮะพี่คนนี้ครับเขาทำอยู่ที่ระยองนะที่ระยองเนี่ยเขามีอาหารทะเลเยอะใช่ไหมเขาก็ไปเอาน้ำดำของปลาหมึกอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเอามาปั่นผสมทำไอติมเป็นไอติมซีฟู้ดแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกสดเป็นฝอยๆก็มีขายถ้วยละ39บาทเออนี่ฮะไอเดียคนก็อยากลองดิว่าเออไอติมปลาหมึกน้ำดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เขาชื่อว่าพี่สุชมหรือว่านักกีนะครับนักกีเนี่ยบอกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยทำอาชีพประมงทีนี้ก็สนใจอยากจะขายไอติมนะฮะเออก็เลยเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำประมงเนี่ยนะฮะลองคิดนอกกรอบมาทำไอติมขายเองโอ้โหพอลงมือขายที่ระยองเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ติดชายทะเลก็เริ่มทำไอติมโรยหน้าด้วยเนื้อปลาหมึกสดหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เร่ขายล่าสุดเนี่ยถึงขนาดปีเนื้อกุ้งไอศกรีมเนื้อปูเออถึงขนาดมีอีเวนต์นะคนมาจ้างไปออกตามงานแบบงานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะออกงานแล้วด้วยนี่ฮะก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่เขาเอาความรู้ทั้ง2อาชีพที่เขาชอบเนี่ยครับมาผสมกันได้อย่างลงตัวนะขายถ้วยละ39บาทใครที่มีโอกาสไปที่ระยองนะครับนะฮะอยู่ที่ชุมชนปากน้ำระยองซอย12ก็ลองไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ถือเป็นสินค้าชุมชนนะไม่มีที่ไหนมีนะฮะไอติมน้ำดำปลาหมึกหรือว่าไอติมโรยด้วยปลาหมึกโรยด้วยกุ้งแบบนี้เออข้าวกับหวานมารวมกันนะฮะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4ใช่ไหม
10: อันดับ4ครับพี
11: ่เอ๊ะทำไมคอมพิวเตอร์พี่ชอบมักจะเป็นปัญหาเอามาแล้วมาแล้วขออภัยคุณฟังล่าช้านิดนึงเอาวันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขาผู้บังคับการตม3นี่คนนี้เป็นพี่สาวนางเอกช่อง3นะ
10: สิริสุขา
11: คุณเชอร
10: ี่อ
11: ะไรนะสวยๆอ่ะ
10: เชอร
11: ี่
10: เชอรี่
11: แล้วก็พันตำรวจเอกปริญญากินเกษรรองผู้การตม3คนนี้ลูกท่านเรวัชกินเกษรน่ะ
10: อ๋อ
11: เออ
10: ท่านเรวัช
11: พันตำรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศรองผู้บังคับการตม.3คนนี
10: ้ลูกใครหรือลูกใคร
11: ไม่รู้เดี๋ยวจะเยอะไปรู้จักพ่อรู้จักลูกเขาเกินไปแล้วก็รู้จักน้องสาวอันนี้ก็รู้จักพ่อเขาเขาได้รู้ว่าบอยในตำนาน
10: พี่บอยเขาโอ้โหฝังตัวอยู่สำนักงานตำรวจมา
11: แต่เหลือตอนแรกฝังเหลือแค่จมูกรีบออกมาเดี๋ยวจะโดนกบ
10: เข้าไปยุคแรกอธิบดีคนไหนจำได้ไหมยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจไหม
11: ใช่เป็นที
10: ่โอ้โห
11: ฝึกงานยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านพรพลตำรวจเอกประชาพรมนอก
10: ยังเป็นสมัยอธิบดีกรมตำรวจ
11: พลตำรวจเอกประชาพรมนอกยังเป็นตำรวจอ่ะตอนหลังเป็นรัฐมนตรีอ
10: ่
11: ะแล้วก็ยุคนั้นก็เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอาจารย์ขอให
10: ้
11: กรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมายุคของผบ.ตร.พรศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผบ.ตร.สันสุระสันสรุ
10: ตานน
11: ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
10: ท่านสันที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะ
11: จริงเหร
10: อยังหน่อยว่าเวลาเขาเขียนข่าวอ่ะยังจำได้ว่าต้องเขียนข่าวของพลตำรวจเอกสันสรุตานนตอนนั้นยังเรียนอยู่ปี3เลย
11: เห็นท่านให้สัมภาษณ์หาตัวอยู่ว่านักศึกษาที่ไหนมันเขียนข่าวผิดๆถูกๆเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ว่านี่เหรอเราเหรอ
10: ยังเรียนอย
11: ู่เราเหรอ
10: แต่ผมไม่ได้ส่งไปไหนผมเก็บเข้ากระเป๋าท่านคงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้เขียนผิดผมเขียนแล้วผมก็เก็บไว
11: ้ oh,
10: ไม่ได้เอาไปตีพิมพ์
11: เห็นบอกเขียนยศท่านผิด หยอกๆคุณฟังไปต่อเถอะเดี๋ยวจะหมดเวลา จากการสืบสวนเนี่ยของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีสาวสัญชาติจีนนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิงเมืองไคเฟิ่งของจีนทำผิดในกรณีรับสินบนและทุจริตจับกุมได้ที่คอนโดแถวๆลุมพินีซึ่งคอนโดนี้เขาเช่าเท่าไหร่รู้ไหมด้ง 270,000 บาทต่อเดือนน่ะต้องรวยแค่ไหนอะคุณผู้ฟังอยู่ระดับเพนท์เฮาส์ฮะจากการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริหารนะของบริษัท China State Construction Investment Capital ด้งแปลหน่อย
10: ตามนั้นเลยครับพี
11: ่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังก็ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคมปี65นะย้อนไปเมื่อ 2-3-4 ปีแล้วทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้อนุมัติเลยผลการสอบสวนระบุว่าเธอเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องและร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวนโอ้โหก็ผู้ต้องหาเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินของในงานเป็นเงินอีก 750,000 หยวนแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหเนี่ยถูกกล่าวหาฐานยักยอกแล้วก็ทุจริตทรัพย์สินของรัฐกระทั่งเดือนมิถุนายนปีที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลของทางจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเธอไปขอหมายจับเธอแล้วก็เธอก็หลบหนีมาไทยตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็นี่นะฮะตามจับได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเธอเช่าเดือนละ 270,000 เธอเอาเงินมาจากจีนเท่าไหร่รู้ออกมั้ยอืม
10: อยู่กินหรูอยู่สบาย
11: เออไม่รอตำรวจไทย
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: ไปดูที่นนทบุรีนะครับมันมีคลิปเขาบอกว่าอย่างกับสไปเดอร์แมนนะพี
11: ่ยังไงฮะ
10: กระโดดลงมาฟิวใส่กระจกรถคนนะครับ
11: แล้วไปยังไงไปต่อ
10: กระจกรถแตกครับเขาหนี
11: แล้วคนไปต่อได้ไหม
10: ก็มันก็กระโดดไปเรื่อยเลยฮะทีนี้เน
11: ี่
10: ย
11: โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะ
10: เ
11: ก่งจัง
10: ก็เลยสงสัยว่าเขาเหมือนกับแบบมีอาการป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องไปรักษาเพราะว่าคนเดือดร้อนนะ
11: ค
10: นเดือดร้อนนะเพราะเจ้าของรถเขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ลงมาถ้าเกิดว่าเขาถ้าเป็นเราลงนะอยู่ๆคนมาตกมาใส่รถเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะลงเปิดอาจจะเปิดลงไปคุยไปอะไรอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็ไม่ควรลงแต่แรกแต่ว่าอาจจะคืออาจจะดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามาอะไรนะถ้าเขานั่นไปอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรลงในทันทีทันใดแต่ถ้าเขาเจ็บเนี่ยก็ว่าอีกกรณีคือดูพี่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
10: เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุเขาบอกว่าโชคดีมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ลงจากรถเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยอาจจะโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะว่าดูเขาเนี่ยเป็นดูคนที่ก่อเหตุนะพี่เป็นคนแบบรุนแรงอ่ะเออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบางเลนนพวงนะครับมุ่งหน้าสาย340นะฮะพื้นที่ของบางบัวทอง
11: ครับ
10: นะฮะพื้นที่บางบัวทองแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ของตำรวจในไซน้อยนะครับสภ.ไซน้อยรับผิดชอบนะครับ ก็ผู้เสียหายเล่านะครับว่าระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าแคป2ประตูนะฮะจะมาทำงานตอนเช้าก็ขับมาตามปกติเลยพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับมีชายคนนี้แหละกระโดดขึ้นมาหน้ารถจากไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระทืบนะกระจกของเขาจนแตกทั้งบานนะครับกระจกรถนะฮะโอ้ตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ลงจากรถนะฮะพอขับไปได้ประมาณสักกิโลนึงนะฮะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับตามมาที่ปั๊มอีกนะเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายนะครับเขาก็เลยรีบหลบอยู่ในรถ
12: นะดีแล้วครับ
10: นะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะก็ขับรถไปเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดหน้าไม่ได้ไปอะไรกับพี่คนนี้เลยนะไม่รู้พี่คนนี้เขาอยู่เขาขับรถมาแล้วเขามีอาการอะไรขึ้นมากระทืบกระจกรถเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหคนหรือสไปเดอร์แมนพี่เขาเลยตั้งคำถามนะฮะเลยนักข่าวเลยมาพาดหัวเลยนะครับว่านึกว่าสไปเดอร์แมนตอนนี้ตำรวจไซน้อยกำลังตามตัวอยู่นะครับ
13: มหานครรอบทิศอันดับ2
12: คุณผู้ฟังฮะวันนี้ทางท่านปลัดมหาดไทยใช่ไหมท่านอัธสิทธิ์สัมพันธรัฐนะฮะก็แถลงข่าวหลังประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบเนี่ย 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนจากที่ดงเล่าไปก็เห็นความผิดปกติแล้วคะแนนถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอแล้วก็เลยมีมติยกเลิกอย่างที่เล่าเนี่ยนะฮะก็ยืนยันไม่ใช่การสอบใหม่คือคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่แต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำข้อสอบเอาไว
10: ้
12: เวลาเหลือน้อยคุณฟังชี้เลยแล้วกันว่าท่านบอกว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเหมือนจะมีการผิดปกติของข้อสอบเยอะสุด
10: เขาบอก
12: ใช่
10: ภาคใต้นี่เยอะสุด
12: สัปดาห์หน้าจะต้องให้จบด้วงเรื่องนี้
10: ครับผมบอกล่าสุดจะมีเจ้าหน้าที่ของบุคลากรของมศวเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งรายด้วย
12: คนเดียวเองเหรอ
10: ว่าหนึ่งคนก่อนนะ
12: โอ้คือนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคณะกรรมการสกสทเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ถ้าปลัดมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ปปชเรียกตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนของปปชเนี่ยก็คงไม่พิจารณาคือพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงอ่ะคือใครเกี่ยวมีหลักฐานถึงต้องโดนอ่ะพูดอย่างนี้
10: ครับผมเดี๋ยวลองติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันนะวันนี้จะครบทั่วแล้วนะครับได้เท่านี้ก่อนนะขาดเป็น1ข่าวต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าประเด็นครบแน่นอนนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่บอยดงดงลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาเวลา 14.30 นาทีบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินทวมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ระ
2: วังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
13: ม่วนแต่เจ้า
14: เด้อแรงออกจังหู้นี
13: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
15: โดนใจสุด
12: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
18: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
17: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
19: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
20: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ก็ต้องโรแมนติกบ้างอะไรบ้างนะครับนะมาบอกรักกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะจากน้องเพียวเพียวนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับจากน้องทรายนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านเนี่ยก็ถึงบ้านเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่แปลกใจมากวันนี้วันศุกร์นี่รถไม่ค่อยติดนะครับค่อนข้างลื่นปื๊ดพอสมควรเลยนะครับอ้าวพี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะฮะก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะฮะก็มีลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็ใครที่ตอนนี้พักผ่อนแล้วถึงบ้านแล้วนะครับลูกพี่ก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกับเฮียมาโรสติกเกอร์กันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ชาวคณะกดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะของผมนะทุกท่านเลยนะก็เพียงแต่ทักให้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่สองทุ่มกว่าเองนะครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนอนดึกๆหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้หัวค่ำแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอน2ทุ่มจะตื่นประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณตี2กว่าจะหลับอีกทีนึงก็ประมาณตี3ตี4นะครับก็ยาวอยุธยาเลยนะครับแม่ฉะนั้นก็แม่มาเล่นกับหมีก่อนดีกว่านะครับแม่จะได้แบบสบายใจนะครับวันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มาปูเสื่อรอแล้วนะครับนะอ่ะทักทายนะครับพี่วิจิตนะครับพี่สุนีคุณชัยบอยนะครับมีพี่จินดาพี่ทิพาพรนะครับพี่สมานนะครับมีพี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่จิตนะฮะมีคุณยายพอเพียงคุณพระพลอยพี่มาลีพี่วันนีพี่จุ๊บแจงน้าเมอ่ะน้าเมอย่าแอบนะครับผมนะพี่วรวรรณพี่รุดีนะครับน้องออยพี่วันนีก็มาแล้วนะจ๊ะพี่สิริพรนะครับพี่สุภิยานะครับพี่สวัครามพี่สารีพี่หนูริ่งพี่ทีมพี่ประภาพี่ใหญ่พี่วันดีพี่มีหมี่มี่พี่บอยนะครับมีพี่ปานยายนาอาหารตามสั่งพี่สายชนพี่จูนน้องลูกปัดพี่สัญญาพี่สุธิดาพี่เล็กนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้พี่พีมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะน้องน้องแม็กนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะพี่นิพาพรนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับนะมีพี่ตั้มกั

มหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะครับก็กดมาที่ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถโทรมาเลยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: อ๋อผู้จัดการผู้จัดการอะไรครับทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่อนันต์ครับ
2: ผู้จัดการเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้ครับผมเอาเป็นคนเปิดเพลงก็พอมั้งไม่ต้องผู้จัดการหรอกครับพี
2: ่ครับครับผม
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับครับเอาเป็นน้องหมีคนโปรดดีไหมครับพี
2: ่ดีดีครับดีครับผมครับครับครับครับ
1: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่

0: ครับอยู่บ้านนะครับ
1: ครับอยู่แถวโคราชใช่ไหมครับพี่
0: อยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับ
1: อ๋อแล้วอากาศมันเย็นไหมพี่แถวโคราชตอนนี้
0: ยังเย็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีฝนนะเฮีย
1: อ๋อฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
0: ยังนะครับเขาล้อน้ำอยู่ครับผม
1: อ๋อปลูกพืชเหรอครับพี่อนันต์ครับ
0: ใช่ๆมีเขามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดนะจ๊ะ
1: โอ้ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี
0: ่ของผมใส่อ้อยเหมือนแค่19ไร่นะครับ
1: อุ้ยอ้อย19ไร่แล้วข้าวล่ะครับพี
0: ่ข้าวของพี่สาวทำครับเพราะว่ามันที่มันเขินมั้งครับ
1: โอ้คือทำกับครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ทำกับครอบครัวครับแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะพี่เนาะ
0: แต่พอทำได้ครับผม
1: ครับโอ
0: ้แล้วก็เลี้ยงวัวได้ครับ
1: วัวกี่ตัวครับพี
0: ่ของผมอยู่ก็นาแค่สองตัวครับพี่ชายดูแลอยู่ครับเหลือสองตัวก็นี
1: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างครับวัว
0: ชื่อสำลีก็แตงไทยจ้ะ
1: ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับพี
0: ่ตัวเมียทั้งคู่เลยเนี่ย
1: โอเคไม่ถามละลึกไปพอแล้วนะครับผมวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
0: แต่ฟังเพลงสวยจะล้นครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
0: ครับมอบให้ผู้จัดการแป้งครับผม
1: โอ้ยนี่เป็นผู้จัดการแป้งแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เป็นผู้จัดการนะผมเป็นต้องมีคนโปรดนะครับ
0: ครับ
1: โอเคขอบคุณพี่อนันต์นะครับ
0: ครับสวัสดี
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โอ้มีเสียงกรี๊ดเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากน้องบิวพงพิพัฒน์นะก็เป็นงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทนะฮะก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะจากธนาคารออมสินนะที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนะ1คือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับ2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะฮะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับก็เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํานะฮะ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับนะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือGSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: และข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชา

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียว

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหนีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จกับเดือนจางนะครับงานจากพี่เถียนนะครับแล้วก็มีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้ก็มารับสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้022481366จ้าหนุ่มบ่าวสาวปานจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโหนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลานายวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอด

0: อดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สุภาพเป็นอย่างนี
4: ้ครับผมพี่สุทินใช่ไหมครับ
5: นี่ครับผม
4: ครับพี่สุทินนะครับ
5: ครับผม
6: ครับยังหนูรถ
4: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ขอเพลงกุหลาบครับผม
4: โอ้ได้เลยครับแล้วถามนิดนึงได้ไหมครับว่าสุราษฎร์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี
5: ้อากาศมันฝนตกบ้างเลยสองวันนี้ก็ตก
4: ครับอากาศดีเนาะ
5: ครับผมอากาศไม่ร้อน
4: เย็นสบายนะครับถ้าทางกำลังพักผ่อนอยู่เนาะพี่สุทินเนาะ
5: ครับผม
4: ได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่สุทินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวพูดตามผมนะครับเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดสิ่งขวด
4: ซีเต็มคำ
5: พิจิกรรม
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: ส
4: าเหตุของอาการคัน
5: ก็ไอ้ก็อาการคัน
4: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุทินมากเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
4: ับ นะครับแม่เห็นเหมือนเสียงพี่กำลังจะพักผ่อนนะผมก็เกรงใจนะครับวันนี้ต้องไปเร็วนิดนึง

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นดอกไม้นะครับนะมีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พันธิพานะครับมีสแบงพลัดถิ่นนะครับนะน้าเมย์นะครับกาตาป๊อปนี่ก็ชอบนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะมีกุหลาบในใจน้องน้องหญิงทิติการฮะแล้วก็กุหลาบนะฮะจากน้องกั้นตองฟิชเชอร์ลิงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็ดูวันนี้พอดีไปค้นหานะครับในเรื่องของผักผลไม้สำหรับใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะอู้ถ่ายไม่ออกนะชาวคณะตั้งใจฟังเฮียไปเจอในโพสต์ของคุณแม่บ้านนะครับนะก็เป็นเรื่องของผักผลไม้ที่มาช่วยในการระบายขับถ่ายนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับหนึ่งคือตำลึงนะครับอันนี้ก็ช่วยย่อยอาหารนะครับแก้ท้องอืดนะฮะแล้วก็ขับถ่ายดีนะฮะแล้วก็บำรุงสายตาสองคือผักกาดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่มีน้ำมากนะฮะแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็แก้ท้องผูกนะครับสามใบเหลียงนะครับอันนี้ก็มีใยอาหารสูงนะกระตุ้นการขับถ่ายนะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับ4คือผักบุ้งนะครับอันนี้กระตุ้นการขับถ่ายเลยนะฮะแล้วก็มาแก้ท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับ5คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีใยอาหารแล้วก็น้ำสูงนะก็มาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ผลไม้บ้างนะครับมีแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็แก้ท้องผูกนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับมะละกอผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าหลายๆท่านรู้จักมะละกอนะฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเสาวรสด้วยนะครับอันนี้เขามีใยอาหารสูงมีวิตามินซีสูงนะช่วยป้องกันเลือดเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้นะครับรวมถึงฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกนะครับมีวิตามินซีนะฮะแล้วก็มาช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เอามาโคเวอร์นะครับโอ้โหแต่ร้องดีมากเลยนะครับแผลใหม่นะครับน้องหมิวรัชดาพรนะครับต้นฉบับนะพี่จินตลาภูลาภสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับเรียบเรียงพี่สมศักดิ์พิลารัตน์นะครับใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอด

0: ายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หล่อไปอีกนะครับผมนี่คือแค่ฝุ่นนะฮะจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่12นะฮะแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่โอ้นมีนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณลุง935ลุงโดมนะฮะมีคุณมีนาพัทลุงนะครับพี่เขียวชุมพรนะฮะแล้วก็พี่สุนาจังหวัดเลยนะครับนะแล้วก็ทักทายทางFacebook Live กันบ้างนะครับมีน้าเมนะครับพี่จิตนะครับมีพี่หนูริ่งนะครับนะมีพี่กุลนะครับพี่จิราพรน้องนับดาวนะครับพี่ป๊อปนะครับน้องอนัสการนะครับน้องใหม่น้อยพี่จิราพรนะครับโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มีพี่สิริพรนะครับพี่อุเซนนะครับพี่สมใจพี่อัมพรพี่ธนพรพี่ประคองพี่พยาวพี่อัชรานะครับพี่แสงเดือนพี่ขวัญเรือนพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่ฤดีแล้วก็มีแม่นอมด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัว
3: โอ้ยลูกแล้ว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับมาแทนน้องลูกตาลนะครับแล้วก็เฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนแน่จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวคณะมากเลยนะครับนาอู้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะใครที่ไหวไปต่อนะครับใครที่ง่วงก็พักผ่อนกันวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะแฟนฉันชาตรีจากรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าว

0: วัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ4 ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายคนฟังกันด้วยแต่3ผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่จาก3สาวนะไล่เรียงมาจากน้องเวียงนฤมลเปิดมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงต่อด้วยใจสิบเพลงครับลำไยไหทองคำออกหมายจับงานจากน้องต้นข้าวเขมมนาหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามชื่อเดิมนะครับตอนนี้22:15 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผ่าน FM

กัสพาไปเกิดลูกทุ่งมหานครนะรวมไปถึงครับคุณฟังที่เราฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเครือข่ายของทางวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็อยู่กับน้องลูกโอ๊ตนะฮะหรือว่าเรียกลูกโนดก็ได้เพราะว่าหลายท่าน FC ของน้องลูกตาลก็ถามหากันอยู่ลูกตาลติดภารกิจส่วนตัวนะครับรับซับช่วงนี้ทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานอื่นเนาะก็ติดตามกับลูกตาลได้แต่บน FM ก็ใช่ครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนดึกๆวันศุกร์แบบนี้เดินทางอยู่หรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนพักผ่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฟังเพลงก่อนนอนหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยกันก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อ่ะขออนุญาตอ่าน SMS กันก่อนแล้วกันนะมีข้อความแรกครับ4ทุ่มวันนี้มีคุณพี่อรุณแสงสอนมาไกลจากอุตรดิตถ์นะฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตทิ้งไว้ถัดไปครับลงท้ายด้วย56นี่หมายเลขโทรศัพท์นะเขาฝากเพลงใครคือคนที่ใช้ของเธอน้องแชมป์กะทิสดโชคชัย4หนุ่มสกลนี่ที่กำลังโสดแต่กำลังเปิดห้องของหัวใจอยู่ฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยน้องแชมป์ไม่ชอบน้องแชมป์ไม่ปลื้มส่วนพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามาเชฟพงษ์เจนียังไม่หลับนะครับฝากเพลงทิ้งไว้ครบซ้อนนะส่วนทางเอื้อยเบอร์ตองนะเอื้อยสาวปากแดงลงท้ายด้วย555นี่เบอร์ตองนะสาวเบอร์ตองนี่สุดเลยเขาบอกว่าขอออกหมายจับคนชอบเบิ้ลได้ไหมคะเห็นดึกเดินๆเนี่ยยังจะเบิ้ลอีกเหรอคะนี่นิดหน่อยครับพี่ส่วนที่ไปถึงคุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาอ่ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดสวัสดีสักหน่อยนะต้นชั่วโมงระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้หลายท่านก็ฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะคุณอ้อมสุรัตน์ท่านี่คุณพี่กุลจากสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับคุณพี่อนันต์จากโคราชคุณสอนศักดิ์ศรีสะเกษด้วยนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดอ่านเลยดีกว่านะครับสวัสดีไปถึงคุณชยานุชนิ่มพี่บ่าวบอยคนเดิมพี่กุลนี่ก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางผีนู่พินสร้างเมืองคอนสวัสดีครับผมอ่ะไม่นอนที่เลยลาฝนตกไม้นี่ได้ตัดยางไม้คุณนำพรสังทองฝากเพลงกลางดาวเข้ามาครับส่วนทางน้องไบรท์ทักทายด้วยนะคะคุณปาริตานี่สาวพระขนงกรุงเทพนี่บอกว่ากำลังจะนอนค่ะน้องโอ๊ตพรุ่งนี้ทำงานค่ะสู้ๆด้วยนะครับสาวคนขยันนี่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะผีนุพินข้อเพลงคนไม่รักคุณไม่รักทำไมไม่บอกอีบอกใส่ล่ะคุณนิสาทักทายด้วยนะครับผมรอบที่2นะคุณวีรศักดิ์บอกว่าวัดดีน้องบ่าวตัดยางอยู่ทุ่งซ่งนี่ข้อเพลงแดกมุกลอบ่าววีสกิดลาวเปล่าร้อยๆบ่ายใจบ่ายใจคุณปุ๋มที่มนกุลที่มนก่อนพี่ปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหญิงสีพี่เอสุดหล่อนี่บอกว่าคืนนี้ผมเหงาเลยครับน้องโอ๊ตน้องลูกตาลไม่มาเนี่ยหัวใจของหนุ่มตลาดไทยมันก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่วนน้องทิพย์สุดาถามว่าหนูคอเคล็ดเลยพี่โอ๊ตทำไมครับทำไมถึงคอเคล็ดคะคุณปูปูของไอ้ไอขอเพลงคุณหมอคะคุณหมอคะดึกดึกเดินเดินเนี่ยหนูปูนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสารนะน้องปูปูพี่ปานีสวัสดีด้วยครับผมผีนุพินบอกว่ากินชาเย็นไปเล็กว่าเล็กว่าเลยนะอย่าชาเย็นเขาแคมคอนนะปานีไม่นอนทีเลยคุณชยานุนิมบอกว่ารอดีเจทำงานเสร็จค่ะเดี๋ยวเอื้อยก็จะเข้านอนอยากนอนพร้อมดีเจหนึ่งสายครับผม02 248 1366

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สอนศักดิ
2: ์สวัสดีครับคุณอุดน้องอุด
1: โอ๊ตครับครับผมก็สบายดีครับผมแล้วพี่สอนศักดิ์เป็นอย่างไรบ้าง
2: ตอนนี้อำเภอขุขันฝนตกต่อยนิดหน่อย
1: อ๋อหนาวไหมครับพี่ฝั่งนั้นศรีสะเกษ
2: ก็ร้อนอยู่นะแก
1: ร้อนอยู่
2: ใช่ไหม
1: มี
2: คนไปปลูก
1: อ๋อฝนปล่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: อืมวันนี้แล้วค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์ครับพี่สอนศักดิ
2: ์ผมอยากฟังเพลงอันช้างเล็บทูลของศิริพรอภัยพงษ์ครับ
1: เลือกเพลงมาเหมาะเลยนะเผื่อใครแบบว่ากำลังง่วงๆเน
2: า
1: ะ
2: กำลังสู่เศร้าอยู่ครับ อยู่ร้านว่าสู่เศร้านิดหน่อยก็เลยฟังเพลงแก้เหงา
1: ดีนะให้เสียงเพลงมันบรรเทาเรื่องราวความทุกข์อื่นๆความกังวลใจต่างๆนานาเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ แล้วมอบครับผม
2: มอบให้พี่อุ๊ดคุณรูปหล่อ
1: ครับ
2: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับพี่สอนศักดิ์มาอ่ะยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับแหมสุดยอดไปเลยนะหนุ่มจากศรีสะเกษคุณสอนศักดิ์ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินี่สบายดีนะพี่นะทักทายด้วยนะครับผมฝากคิดถึงภรรยาสุดสวยของพี่ด้วยนะคุณธนพลจากสุโขทัยพี่อนันต์จากโคราชก็ทักทายกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายทางไลฟ์สดสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาพี่สุมาลาน้องแชมป์ก็บอกว่าเฝ้าดีเจยาวไปจนถึงตีห้าไปเลยพี่โอ๊ตมีคุณประสิทธิ์สุรัตน์ธานีครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฤษพรเอ๋ยเชฟพงก็บอกว่าอยากเป็นหุ่นแบบนี้บ้างเลือกได้ครับอ๋อแล้ว

แล้วก็มีคุณกุลบอกว่าเสียงน้องโอ๊ตนี่ทำให้คนนอนไม่หลับเลยค่ะอุ้ยทำไมครับพี่แหมแหมแหมแหมอ่ะพี่พีระเดชสวัสดีด้วยมีพี่อัมพลบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตเมื่อก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุณผู้ฟังนะครับจากบึงกาฬก็ทักทายด้วย

วอร์ชันจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะหรือว่าชื่อใหม่เขากุหลาบร้อยรัศมีทาง SMS ครับ4689400นักทายเพิ่มเติมมาจากเมืองนครศรีธรรมราชจากพี่อัญชลีนะบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตฟังอยู่นะคะส่วนทางชพงษ์เจนีก็บอกว่าขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยเมื่อสักครู่ครบซ้อนคุณขวัญเรือนกำลังเดินทางไปเมืองคอนหวันนะไม่ใช่นครศรีธรรมราชอ่ะทักทายด้วยพี่ประสิทธิ์ก็เป็นหนุ่มเมืองนครศรีเช่นกันเมื่อสักครู่ผมเอ่ยชื่อจังหวัดผิดไปแม่ดีเจก็หลงลืมเหมือนกันงั้นจากลูกตาลชนิชาครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากสุโขทัย

ดไม่จริงห้ามทักเงินจากลูกตาลชนิชาครับฟีเจอริ่งกับหนุ่มสมาร์ทเยอรมันนะฮะต่อเนื่องกันเลยสาวเมืองพัทยาบอกว่าดึกแล้วพี่ก็นอนไม่หลับค่ะเพราะเจอหน้าของดีเจเข้าไปมันยังไงครับพี่

0: รักไม่รักคะ
1: นี่สรุปรักไม่รักครับงั้นจากพี่นุ้ยสุวินาครับผมเวอร์ชั่นสดๆ ด้วยนะบันทึกการแสดงสดครับกับเพลงปากหนักรักจริงกับเวลา 22:44 นาทีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกามหาน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีน้องปูปูนะมาทวงเพลงแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินค่ะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยที่จะประท้วงด้วยการไม่นอน3 วัน 3 คืนเปิดให้นะกลัวๆ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: มาเข้าสู่ช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันต่อนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กันกับโอ๊ตคณิตชั่วโมงนี้มาแทนน้องลูกตาลสุนิชานะครับก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาทิ้งท้ายกับเพลงจากพี่ป๋องณปเหลียนสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะหนึ่งสายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ02-248-1366ทิ้งท้ายกับรักคนอ้อร้อง

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เพราะดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกน

ยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ23นาฬิกากับอีก2นาทีเข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคต้นชั่วโมงนี้เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่ที่จะมาตั้งขบวนพาเรทกันนะครับก็ตอนนี้1สายรออยู่แล้วจากชลบุรีด้วยสวัสดีครับพี่วา
5: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
4: โอ้นี่สบายดีนะพี่วานะ
5: สบายดีค่ะแต่ร้อนร้อนมาก
4: เน
5: าะร้อนร้อนมากมาก
4: วันนี้ฝั่งชลบุรีมีฝนบ้างไหมเนี่ยทั้งวัน
5: มีค่ะตรงปากตรงซอยน้ำพุกว่านะมีมั้งแต่ว่าไม่ได้ไปไง
4: อ๋อนี่แต่บริเวณแถวบ้านพี่วาไม่ตกนะพี่นะ
5: ตกร้อนมากร้อนมากตอนนี้ยังร้อนมากอยู่เลย
4: โอ้นี
5: ่เปิดพัดลมเลย
4: แล้วฝากเพลงอะไรดีก่อนเข้านอน
5: บุษบาค่ะของโมเมนทอน
4: บุษบาตาคมไว้ผมยาว ส่วนพี่วานี้ผมสั้นหรือผมยาวฮะ
5: เมื่อก่อนผมยาวเดี๋ยวนี้ผมสั้นร้อนไงเลยต
4: ั
5: ด
4: ตัดบ๊อบเลยใช่ไหมบ๊อบเทหน้าเทหลังพี่
5: เทไปหมดเลย
4: มาแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมดึกๆแบบนี
5: ้ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่จะเข้านอนให้นอนฟังให้สบายสบาย อยากให้ฝนตกนะชอบมากเวลาฝนตกอ่ะ
4: เพราะอะไรล่ะพี่เพราะอะไรครับทำไมแบบอยากให้เจอบรรยากาศแบบฝนตก
5: ก็เวลานอนฝนตกแล้วฟังถ้าหลังคาเป็นสังกะสีนะมันจะฟังเพลินมาก
4: เนาะได้แบบเสียงก้องแก๊งก้องแก๊งก้องแก๊ง
5: ชอบชอบมากมาก
4: เออนี่บางคนก็ชอบเสียงฝนจริงๆเน
5: า
4: ะ
5: ชอบหน้าฝน
4: เออนี่นะอ่ะแต่ถ้าออกแบบต้องทำงานก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหม
5: แดดนะผมนะแ
4: บบ
5: ใช่ไหม
4: ครับใช่มาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่วานะ
5: นำไปเลย
4: ได้เลยครับทีละท่อนขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ใบไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของการคัน
4: เรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
5: ค่ะขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนี่ทางคอมเมนต์ไลฟ์สดก็ทักทายเพิ่มเติมกันด้วยนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีไลฟ์สดมันตัดไปหลุดไปนะครับก็ไลฟ์ใหม่เปิดกล้องใหม่เรียบร้อยแวะมาฝากเพลงขอเพลงกันได้อยู่นะครับผมยังพอมีเวลานะก็ค่ำคืนนี้คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับลูกตาลชนิชาติดภารกิจส่วนตัวนะก็ยังคงที่จะขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามาได้อยู่บ้างนะครับผมทักทายเพิ่มเติมครับมีคุณแวนนะจากนครปฐมบอกว่ากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วก็มีคุณพรจากแพร่ด้วยนะมาฝากเพลงกันทิ้งไว้ทางหลังใหม่หลายสดสวัสดีเพิ่มเติมคุณทันพิชานะครับก็ฝากเพลงทิ้ง

รักลงแม่น้ำส่วนทางพี่ชยานุชนิ่มนี่บอกว่าฟังเสียงฝนแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเหมือนกันค่ะเพราะค่ำคืนนั้นก็โอ้ฝนก็กระหน่ำเหมือนกันนะคุณวรรณกรบอกว่าขอเพลงได้ไหมครับตอนนี้ขอได้เลยพี่อ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทาง Facebook RTM FM 95

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้ขออนุญาตเป็นรวมมิตรนะคุณผู้ฟังสี่เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยทางหลังใหม่เปิดมาด้วยบุษบาครับ Mental หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งไปกับ Punch วรการและต่อด้วยสาวกันตรึมภัยพงศธรปิดท้ายด้วยจิรักหรือจิหลอกงานตักงานจากตะกะแตนชนลดาครับ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขออีกสักหน่อยพี่ยุ้ยเยอะครับถูกแนะนำจากพี่พรจากแพร่รักคนหล่องอคนรวย

นี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวนะคุณฟังสังกัดค่าย Johnny Music ครับชื่อเพลงว่าคนผ่านทางซึ่งเพลงนี้ได้คำร้องทำนองโดยพี่ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยน้ำวายล้อมเดทเอาไปฟังกันคนผ่านทาง

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดย

0: ันจากพ่อใหญ่ไม้ทายหัวใจศิลป์ครับถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะสิทธิ์ของเจ้าสัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่4แล้วคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับมาอยู่ในฮิตที่6 2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พรุ่งนี้วันเสาร์กันแล้วนะครับคุณฟังก็แวะมาอัปเดตมหานครชาร์ตอันดับเพลงที่ดีดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันได้นะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครับไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงรายงานชาร์ตโดยมหานครทีมครับก็มาอัปเดตกันได้หลายท่านก็อยากจะมาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะฮะมาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราและถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับกันดาวครับไรอันกาดบัณฑิตเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7ประจำสัปดาห์นี้นะแหมเหมาะกับช่วงดึกๆแบบนี้จริงๆ

ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาแหมหลายข้อความเลยทีเดียวสำหรับกลางดาวไรอันการบัณฑิตสวัสดี1สาวนิรนามนะครับเบอร์66ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็เอ๊ะผมอ่านออกอากาศได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิ้งท้ายคำถามว่าระหว่างน้องน้องถามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องโอ๊ตหน่อยค่ะระหว่างเงินกับความรู้สึกสิ่งไหนสำคัญกว่ากันถ้าดูจากสถานการณ์ข้อความของพี่ที่ฝากเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็แตกต่างกันด้วยนัยยะสำคัญจริงๆเนาะเงินก็สำคัญในชีวิตการใช้ชีวิตความรู้สึกหัวใจของเรามันก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นแล้วก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆอันไหนที่มันจำเป็นในปัจจุบันมากที่สุดและกันเนาะพี่เนาะเพราะความรู้สึกของเรามันจริงๆท้ายที่สุดเราก็ต้องมารักตัวเองมองตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนะว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆเดินทางมาถึงปัจจุบันได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเรื่องแค่นี้เราจะยังไงต่อดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็ขอให้แบบว่ายอมรับสักนิดหนึ่งนะวันนี้ฉันเหนื่อยก็รีบพักผ่อนแล้วกันนะพี่นะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะระหว่างเงินกับความรู้สึกเพราะสถานการณ์บางทีมันก็บังคับนะบีบเราให้จะยังไงดีเลือกไปไม่ถูกเหมือนที่พี่ส่งมาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ดมองครับเงินจากวงฟีนิกซ์ก็มอบให้ทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่ฝากแนะนำกันเข้ามา 23:57 กันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลย
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยใจรักครับสุชาติชวังกูลเพลงนี้คุณวอนจากการฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเมธิชาครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่จากพี่อยู่ญาติเยอะนะคะตามมาด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บอนะคะผลงานเพลงจากเบลนิพาดานะคะและปิดท้ายด้วยลืมฮูดซิปในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ขอคึกครื้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะผ่านการความเครียดอะไรมาตลอดสัปดาห์บางทีก็โอ้ยไม่อยากให้ใครเครียดตามนะคะอยากจะแบบให้มาปลดปล่อยกันบ้างวันนี้เลยจัดผลงานเพลงเร็วๆให้กับคุณผู้ฟังได้แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายหูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีแบบช่วงนี้เพลงอกหักมันออกมาเยอะน่ะเออหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ศิลปินมาฝากเพลงโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะนะคะก็เลยอ่ะจะเสิร์ฟผลงานเพลงสนุกสนุกให้ด้วยกันละกันเนาะอ่ะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องมาเยียวยาฮิวใจด้วยกันเนี่ยพอดีไปเห็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มีโชเฟอร์อ่ะเขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารไฟดับเลยเนี่ยแล้วบอกให้หนูเล่าเรื่องลี้ลับแล้วเป็นไงโอ้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูดิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ะคุณผู้ฟังเป็นคนบอกว่าเออวันนี้เล่าเรื่องลี้ลับหน่อยพอดีเมื่อกี้มีไลฟ์สองช่องทางใช่ไหมอ่ะมืดแล้วไม่มาด้วยอ่ะไฟสำรองก็ไม่ช่วยด้วยไฟดับปึ๊บตกลงให้เล่าไหมหรือไม่ให้เล่าเออใครที่อยากฟังไปฟังผ่านอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะฟังผ่านต่อๆนะคะแอปสีดำนะไปทำ ดับเฉยมาพี่ต๋าอะไรอ่ะ ช่างมาตกแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยก็ขยับจังหวะอยากจะให้สดชื่นสดใสกันนะคะมีคนบอกว่าให้น้องเมย์เนี่ยเล่าเรื่องที่แบบไปแต่งหน้าผู้วายชนน้อยนะในเคสที่บอกว่าเป็นไฟไหม้ก็แบบ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเล่ายังไงอะไรยังไงยังคุยอยู่ในแอปนั้นอยู่เลยน่ะคราวนี้คุณผู้ฟังผ่านแอปก็คือเห็นเลยปึบพับปึบพับดับเฉยนะคะแต่ว่าของเรามีไฟสำรองก็ยังสามารถออกอากาศ

ได้ปกตินะคะ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะโทรมาได้เลยวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายอยู่022481366นะคะเดี๋ยวรอฝั่งนี้แอปนี้เข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจีรักหรือจีหลอกจากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดอ่ะกลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์พิชา
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: ปลาส้มภูเก็ตฟังรายการของน้องเมย์ทุกวันเลย
0: ปลาส้มจากภูเก็ต
1: ค่ะ
0: อ๋อมาไกลเชียวอุ้ยเป็นจังหวัดคนดังนี่นา
1: จ้า ป้าฟังรายการของอันลูกตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ของครูเมย์นี่แหละค่ะฟังทุกวันเลย
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะชอบชอบแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
1: อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่กระลิ่งนี่ค่ะ
0: นี่เมื่อกี้น้องเมย์จัดรายการอยู่ดีๆไฟดับพึบ
1: เออป้าฟังรายการอยู
0: ่เออ
1: ค่ะทำไมดับอะคะ
0: นั่นน่ะสิทำไมดับอะคะเมื่อกี้อยู่ในแอปพลิเคชันก็คุยไลฟ์สดไปด้วยก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับกันว่าแบบเออเป็นเหตุการณ์ที่เราไปแต่งหน้าผู้วายชนในเหตุน่ะเออในเหตุที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเหตุใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเล่าเลยดับเฉย มีคนขนลุกบ้างแหละเอาจริง
1: เออ
0: นั่นน่ะนั่นแหละก่อนที่จะเป็นคนอื่นขนลุกหนูขนลุกก่อนละ
1: น้องเมย์คุยเสียงดังฟังชัดดีนะ
0: หรอชัดเจนอ่ะ
1: ชัด
0: ฟังผ่านช่องทางไหนคะ
1: ทางวิทยุค่ะ
0: ฟังทางวิทยุ
1: 95ค่ะ
0: อ๋อภูเก็ตก็คือ95เลยเหรอคะหรือว่ามี
1: ไม่ขึ้น95เลยฟังอยู่ทุกวันเลยคืนนี้ฟังตั้งแต่รายการนั้น
0: แล้วก็อยู่คนเดียวกับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ค่ะ
0: อืมเนาะแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
1: มันก็ป้าก็ดูแลสัตว์จรเนี่ยที่นี่นะ
0: ดูแลสัตว์จรมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี
1: ้มีหลายตัวอยู่80-90ตัว
0: ฮะ
1: 80-90ตัวน้องแมวด้วย
0: เลี้ยงยังไง80-90ตัว
1: จ้ะ
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: แล้วต้องยังไงอะคะเราดูแลยังไงเมเนจยังไงอะ
1: ดูแลน้องหมาน้องแมวนี่เลยเขาเอาหมาจรมาเลี้ยงไว้เนี่ยนะ
0: อืมแล้วให้อาหารน้องเองเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แล้วมีรายได้พอเหรอ
1: ก็แต่ป้ามีในหัวอยู่คนเลี้ยงอยู่เนาะอ้าวโทรศัพท์เป็นไรดับแล้ว
0: ฟังอยู่จ้าฟังอยู
1: ่นั่นแหละ
0: จ้ะคุณป้าได้ยินหนูใช่ไหม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวแป๊บ
1: ขอฟังเพลงริมฝั่งหนองหานนะ
0: ริมฝั่งหนองหานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะของมนแคนแก่นคุณนะคะ
0: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้อันทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการแล้วก็คุณแป้งคุณเมธิชาด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ฟังเพลงกันครูเมย์อะไรนะ
0: เดี๋ยวขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่หรือเปล่า
1: เพลงของน้องเมย์นะ
0: ไม่ริมฝั่งน้องหาน่ะหนูขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูได้ไหม
1: ริมฝั่งน้องหานของมนแคนจะได้ใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เออโอเค
1: โอเคนะหนูนะ
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะให้
1: เดี๋ยววันหน้าค่อยโทรหาใหม่เนอะเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดเลย
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะติดนี่แหละ
0: ติดแล้วนะส่วนใครอยากฟังเรื่องที่น้องเมย์จะเล่านี่ไปย้ายแอปนะ เออเพราะว่ามันก็เล่าในขณะที่เปิดเพลงนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนไอ้นี่ก็ได้นะสาระดีๆไหมอยากฟังไหมต้องถามคุณผู้ฟังทางวิทยุว่าอยากฟังด้วยไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเปลี่ยนใจกลัวปิดไปหมดเลยเออมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นิดนึงอะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกป้าฟังได้ทุกเรื่องเนาะ
0: ได้
1: ขอบคุณนะน้องเมย์นะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: สวัสด
0: ีค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากๆเลยริมฝั่งน้องหานะคะแนะนำมาโดยป้าส้มจากภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครก็ตามนะคะที่แค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือจะเริ่มแบบว่าจะต้องระมัดระวังข้อคงข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียวแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนี่นะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแบบนี้ของหัวเข่าอ่ะเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะเดินขึ้นลงบันไดนี่ก็ไม่แบบมันพยุงหัวเข่าเราไงใช่ไหมล่ะนะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ซื้อไปนะคะก็จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรับไปเลยรวมแล้ว4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ไปโยกับพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟกันดีกว่า
4: เสียงอยู่ไหนเสีย

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหนอยากลุกขึ้นเต้นกับปีเตอร์ขอเชิญขอเชิญทุกท่านเข้ามานั่งเก้าอี้

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กางแขนออกนะคะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นการกอดตัวเองแล้วก็จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจังเลย1อาทิตย์แล้วที่ผ่านไปนะคะอยู่รอดมาได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมากๆนะคะเพราะบอกเลยว่ามันหนักมากๆในแต่ละสัปดาห์ที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนี่เราต้องมากอดกันในทุกๆวันแบบนี้ให้กำลังใจตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองวันนี้นะคะสาระดีๆของน้องเมย์เนี่ยขอแบบเบาๆซอฟๆเพราะว่าหนักหน่วงกันมาทั้งสัปดาห์แล้วเนาะนะคะวันนี้เนี่ยมีความฮิวใจของพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาได้โพสต์นะคะพูดทำนองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปทำไมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ว่าพรุ่งนี้อ่ะมากินกาแฟกับเราไหมเราอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวเน็ตไปฮิวใจพี่เขาเยอะมากนะไปให้กำลังใจคือมันเป็นคำพูดดีๆที่ทำให้คนคนหนึ่งแบบมีแรงที่จะทำต่ออะไรต่อไปได้ก็จะมีอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะเราเป็นเจ้าของร้านเค้กนะคะอยากจะให้มาลองชิมจังเลยว่าเค้กของเราอร่อยไหมอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะมันเป็นการส่งกำลังใจที่น่ารักของคนไทยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่น้องเมย์บอกไปเนาะว่ามีโชเฟอร์คนนึงเขาเห็นว่าผู้โดยสารของเขาเนี่ยมีอาการที่เครียดหนักแล้วก็เหมือนอยากจบชีวิตตัวเองโชเฟอร์ก็เลยทำไงรู้ไหมโชเฟอร์ขับไปจอดที่เซเว่นจอดที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกว่าพี่ให้ตังค์ไปซื้อของมาหน่อยแล้วมันมีเงินส่วนเกินนิดนึงอ่ะพี่ไปเลือกมาหน่อยนะนั่นแหละแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าก็เป็นการถ่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยพี่โชเฟอร์ที่ขับรถเนี่ยก็ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยพบเจอคนแบบนี้รู้สึกแบบนี้ว่าเขากำลังคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้ให้พี่ตำรวจเข้าชาร์จก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่เขาคิดจะทำอะไรไม่ดี นั่นแหละนะคะก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่น้องเมย์มองว่าน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นเยอะๆนะคะอะไรก็ตามที่พิมพ์ไปแล้วอย่างที่เคยบอกกันเนาะว่าโซเชียลเนี่ยอะไรที่ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเสมอว่าไอ้สิ่งที่เราจะคอมเมนต์1กระทบใครหรือเปล่า2การที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ยหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดก่อนที่จะพิมพ์เสมออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าหลังจากโซเชียลมันง่ายซะเหลือเกินการคอมเมนต์การพูดคุยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเราไม่รู้เลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เคยมีคนบอกน้องเมย์เมื่อก่อนเนี้ยเอาจริงๆ เป็นคนที่ซีเรียสมากเวลาการโดนบูลลี่สมมติว่ามันแบบเรานั่งอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคำพูดให้กำลังใจมาแบบสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะนู่นนั่นแล้วอยู่ดีๆมันมีสักคอมเมนต์หนึ่งอะที่แบบด่าเรามาฟึบจิตใจเรามันหม่นหมองเนาะการที่

0: แบบอยู่ดีๆมีคนมาด่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคำพูดดีๆมันไม่สร้างบาดแผลไงคะเราจึงไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด แต่พอมันสร้างบาดแผลเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันติดอยู่กับเราเขาเลยบอกว่าเออบางคนเนี่ยทำร้ายเราหนึ่งครั้งเองอะแล้วเขาไปแล้วเขาไปกินข้าวอาจจะเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่านั่งเกาหลังตัวเองอยู่หน้าคอมแล้วก็กินโจ๊กหมูอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอด่าเราเสร็จเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะแต่เราว่าแหละเอาคำพูดเขามาทิ่มแทงตัวเองได้ทุกๆวันใช่ไหมเขาพูดครั้งเดียวเขาไปแล้วเขาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้อะแต่เราอะโอ้เจ็บปวดอุ้ยคำพูดเด็กคนนี้มันไม่จริงนะอะไรเงี้ยเชื่อเหอะไอตอนเขาพิมพ์มาเขาพิมพ์ไม่ถึงนาทีนะแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดยาวแบบหลายวันน่ะบางคนเป็นชนักติดอยู่ในใจตัวเองเป็นสิบปีอย่างเงี้ยมีจะบอกว่ามีจริงๆเคยเห็นไหมว่าในรายการอ่ะบางคนบอกว่าพี่อ่ะเคยคอมเมนต์ผมไม่ดีในวันนั้นผมจำอะไรเงี้ยมีบ่อยมากน้องเมย์เคยไปดูรายการหลายๆอย่างมากที่แบบว่าเคยมีแบบเหมือนพิธีกรที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงจนวันนึงเขามามีชื่อเสียงแล้วมันมีคนไปบอกว่าวันนั้นอ่ะผมเดินเข้าไปขอลายเซ็นพี่แล้วพี่อ่ะพูดกลับมาใส่ผมแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาจำเป็น10ปีเลยนะมันจะแฟลแบ็กกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่าบางครั้งนะคะ1เลยเราจะต้องเป็นผู้คนที่คิดก่อนพูดแล้วเวลาที่ฟังอะไรก็ตามอย่าเอามาเก็บมาใส่ใจถึงขั้นทำลายตัวเองแบบนั้นเนาะผ่านมันไปให้ได้นะคะวันนี้วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์จะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีก่อนที่จะให้คนอื่นให้อภัยให้อภัยตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปโทษตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าเรามีการแค่ปรับปรุงตัว ถ้าอะไรที่เขาพูดมาพอเราวิเคราะห์แล้วว่าเออมันจริงว่ะมันจริงเออเราก็แค่ปรับปรุงตัวเท่านั้นเองเราก็จะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันนะจ๊ะอ่ะวันนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์ต่อเนื่องเลย022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมดิชานะคะและหนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับผมมาแนะนำตัวไหนครับผม
5: ชื่อลุงน้อยแต่โตเกียวอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
4: ลุงอะไรนะลุงน้อย
5: ลุงน้อยโตเกียวอำเภอร่อนนครครับ
4: ตัวเกียวด้วย
5: ใช่ใช
4: ่ทำไมถึงได้ฉายานี
5: ้เพราะว่าขายตัวเกียวในอำเภอร่อนพิบูลครับ
4: มีไส้อะไรที่รู้สึกว่าเด็ดที่สุดเลย
5: โอเคไส้พิซซ่า
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: มีไส้พิซซ่าด้วยอะโตเกียวไส้พิซซ่า
5: ไม่ตัวเกียวไส้พิซซ่าของลุงน้อย
4: น้องเมย์ชอบกินไส้อะไรนะไข่นกกระทา
5: ใช่ใช่ส่วนมากก็มีหมูสับแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ไส้กรอบไส้หวานแค่นั้นเนี่ย
4: ส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมท้องร้องแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมแค่พูดคำว่าโตเกียวเหมือนได้กลิ่นเลยตอนนี้ หลายครั้งแล้วนะเป็นคนที่จัดรายการมาพูดเรื่องอาหารปั๊บเมื่อกี้มีคนพูดอะไรนะข้าวอะไรนะหน้าหมูเป็ดกรอบอะไรโอ
5: ้ข้าวหน้าหมูหรือข้าวหน้าเป็ดปลา
4: เออแล้วดูแต่ละคนพูดอะตอนเนี้ยหนูกลืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบแล้วไม่สงสารกันเลยเออไม่ได้บล็อกแบนไม่โทรมาละหิว
5: หิวข้าว
4: เออนะหนูว่าหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รู้สึกแหละหิวแหละต้องหิวแล้วแหละเออนะคะแล้วทานอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะ
5: ก็กำลังทานข้าวเมื่อตะกี้เพิ่งเสร็จ
4: ใช่สิ
5: ก็เพิ่งมาจากขายของค่ะ
4: เพิ่งมาจากขายของด้วยขายโตเกียวเนี่ยหรอ
5: ครับผม
4: โตเกียวดิฟไหมไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะ
5: ไม่มีดิฟไม่มีดิฟ
4: แบบว่านึกว่าแบบเป็นพวกแบบว่าชอบความรวดเร็วเคยรู้จักใช่ไหมโตเกียวดิฟคืออะไรที่มันเป็นหนังที่มันเป็นหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับรถยนต์แล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเดอะฟาสอะที่มันขับเร็วๆอะแล้วก็ดิฟแบบป๊าดเอียงเลี้ยวแล้วแบบดึงเบรกมืออะนั่นแหละดิฟรถอะ
5: ดิฟรถ
4: และมันมีเพลงอยู่ชื่อเพลงว่าโตเกียวดิฟ
5: มีด้วย
4: ใช่หนูก็เลยถามว่าลุงโตเกียวนี่ดิฟด้วยไหม
5: ดิฟไม่ได้รถพ่วงรถพ่วงกลางรถจักร
4: อย่าดิฟนะอย่างนั้น
5: คว่ำคว่ำเลยเลย
4: เออมันจะคว่ำมานะ
5: คว่ำเลยเลยดิฟมัน
4: นั่นสี่อยู่นครศรีเน
5: าะครับผมอำเภอราชบุรีครับ
4: แล้วตอนนี้เวลาไปขายโตเกียวนี่มีสาวๆติดมาบ้างไหม
5: ไม่มีคนแก่แล้ว
4: หมายถึงติดใจอาหารหมายถึงติดใจอาหาร
5: ผมมันก็มีแหมไม่น่าโยนดอกไม่เลยนะ
4: โอเอนะแซวเล่นนะแต่ช้าแต่นะ
5: ได้
4: นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนจ๊ะ
5: ชวนน้องล่องใต้ครับ
4: ชวนน้องล่องใต
5: ้ครับผมพอดีนครจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุเขาจะขึ้นมรดกโลกแล้ว
4: เหรอ
5: วันที่26
4: วันที่เท่าไหร่นะ
5: 26
4: นี
5: ้นั่น
4: ว้าวดีจังเลย
5: แต่ไม่แต่เขาว่าประมาณ100เปอร์เซ็นต์เขาว่าให้หวังแค่99เปอร์เซ็นต
4: ์โอ้ยแต่มันก็เยอะแล้วล่ะนะอันนั้นอ่ะ รอเดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นจุดพุฉลองอีกทีนึงเนาะเออแบบชัวร์ละจ้าอย่างงี้ชัวร์ละจ้าได้เลยจ้าอย่างงี้เนาะโอเค
5: ต้องขอเพลงกันน้องๆใต้ว่ามาดูนครมาดูจังหวัดนครมาดูพระธาตุมาดูจังหวัดพระธาตุน้ำตกภูเขา
4: น้องจะพาพี่ร้องไป
5: ก็มีอาหารอร่อยเหมือนกันมีอาหารอร่อย
4: เช่น
5: คั่วกลิ้ง
4: คั่วกลิ้ง
5: ก็กลิ้งแล้วก็แกงไตปลา
4: แกงไตปลาอ่ะมีอะไรอีก
5: แกก็ขาดน้ำยาน้ำยาป่าม
4: ีอะไรนะที่หนูชอบกินอะอะไรนะใบผักเหลียงเหรอใบเหลียงผัดไข
5: ่หมูใบเหลียงใบเหลียงก็ผักเหลียงผักเหลียง
4: หรอนั่นแหละน้องเมย์กินเผ็ดไม่ได้ไงเวลาเป็นภาคใต้ก็กินได้แค่นี้แหละเอาผักมาผัดกับไข
5: ่แต่ถ้าลวกกะทิอร่อยนะแต่ก
4: ินเออใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อีกอย่างนึงที่หนูกินได้
5: โอ้โหกินสุดยอดเลย
4: เออหิว
5: เอาไอ้อย่างนี้ก็เอาวัวมาแล้วก็ไม่ให้แล้ว
4: ยังอีกยังไม่หยุดอีกหิวแล้วเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยคุณฟังเห็นพัฒนาการหนูไหมคะไม่ใช่แค่ความเกร็งของการจัดรายการนะคะแต่ว่าพัฒนาการของหุ่นหนูด้วยอ้วนขึ้นอ้วนเอาอ้วนเอาแฟนรายการเลี้ยงดีเหลือเกินส่งนู่นส่งนี่มาให้กินน่ะ
5: คนกินได้ตอนที่เรายังสบายกินไปเถอะเวลาเราไม่สบายกินไม่ได
4: ้ตอนที่เราสบายน่ะกินไปเถอะแต่พอเราอ้วนน่ะเราก็จะไม่สบายปัดโท
5: ค่อยหายาลดความอ้วนอีกไง
4: ได้เลยอ่ะชวนน้องล่องใต้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้ลูกค้าลูกเดียวพี่จ้าของน้อยทุกคนที่มาหนุนครับ
4: ตายแล้วบริการหลังการขาย
5: ลูกค้าทุกคนนะแล้วก็แกวนเพลงของลูกทุ่ง95ทุกคนแล้วก็แกวนดีเจทุกคนแหละแล้วก็มอบไปเจอไอ้คนหลังไมค์ด้วยนะ
4: คนหลังไมค์ได้ยินไหมจ้าชวนน้องล่องใต้ไปเที่ยวยังไปเที่ยวใต้ยังไปมาเลยยังเห็นเขาแบบว่าไปแบบไปเป็นสาวจีนอยู่ตอนนี้พูดไทยไม่ชัดแล้วตอนนี้โอเคโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
5: ได้จ้า
4: ได้จ้าขอภาษาใต้นะ
5: ได้ครับผม
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรเผ็ดกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: จะเป็นใจจะเป็นใจหน่อยสิ
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียวกัน
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ใช่
5: ใช่ใจอยู
4: ่โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
5: ครับผมครับ
4: ขอบคุณนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมีคนหิวด้วยอ่ะเมื่อหนูหิวจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่นแล้วดูดิเนี่ยแขนใหญ่วุ้ยต้องออกกำลังกายแล้วต้องแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้แขนใหญ่แขนโตไม่ไหวแล้วเออพอออกกล้องเนี่ยมองตัวเองจากในกล้องตอนเนี้ยเออในลงในไลฟ์โอ้ตายแล้วบานออกไม่รู้จะยังไงแล้วคุณผู้ฟังส่งอะไรมาบ้างรู้ป่ะส่งทุเรียนส่งมังคุดส่งลิ้นจี่ส่งผลไม้มาให้กินหนูก็กินไม่ไงอ่ะเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจเออยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะรักษาน้ำใจอ่ะ ล่าสุดขนมใช่ล่าสุดเป็นมาร์ชเมลโล่นี่เป็นไงแต่ละอย่างของวงของหวาน แล้วก็มีอะไรนะมีบะหมี่มีมะหมี่เหลืองโอ้ยส่งมาแล้วอร่อยจริงแล้วแบบเยอะมากแล้วก็เยอะไงก็ไม่กล้าทิ้งเออก็ต้องกินให้หมดทุกหยดให้มันหมดเลยหนูแทบจะซดน้ำเลยทีเดียวโอ้ยไม่อยากเลยจริงน้องใบบอกหยดอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะซาลามจากใจค่ะพี่เอกชัยศรีวิชัยนะคะฟิชเจอริ่งกับ MC True ปักใต้บ้านเราจากแฮมเมอร์นะคะชวนน้องล่องใต้จากณัฐราเชนนะแล้วก็มีเด็กใต้ป้ายไหลจากวงพัทลุงด้วยค่ะ

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะโอ้ถ้าคนเราสามารถแยกประสาทสมองได้ขนาดนี้จะบอกว่ามันมีอยู่จริงนะคะมาสักครู่นี้มีคำคมมาฝากกันด้วยเขาบอกว่าจะกลัวผีไปทำไมล่ะจะกลัวผีหลอกไปทำไมในเมื่อตัวเองก็หลอกตัวเองอยู่แล้วแรงทำไมรู้สึกว่ามันแรงจังเลยต้องพูดว่าไงนะคนเราจะกลัวผีหลอกไปทำไมบอกว่าโอ๊ยทำไมมันโอ้ยโอ้ยมันแรงขนาดนี้นะคำคมมันบาดใจเหลือเกินนะก็หลอกตัวเองวันไปวันว่าเขารักเราแหละไหมวันเมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่ามันมีจริงๆมันมีคนที่แบบว่าแชทไปกับคนคนนึงแล้วก็ติดคาสายคนนึงไว้แล้วก็บอกไอ้คนที่ในแชทอะบอกว่าคุยด้วยไม่ได้วันนี้นอนกับเพื่อนนอนกับเพื่อนเกรงใจเพื่อนพอดีว่าเพื่อนหลับแล้วเราเสียงดังไม่ได้แบบมาต่างจังหวัดไงแล้วก็อีกสายนึงก็คุยสายไปอีกสายนึงก็แชทไปอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็เชื่อ เราก็ถึงบอกไงว่าจะกลัวผีหลอกไปทำไมเนี่ยมันหลอกตัวเองอยู่ โอ้ยแรงมากนะจ๊ะบาดใจกันไปเลยนะผลงานเพลงนี้จากออยแสงศิลป์นะคะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาค่ะผลงานนี้สังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงของออยแสงศิลป์อยากให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าอัปเดตข่าวเป็นยังไงนะแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยนะคะเกี่ยวกับข่าวเด็ก11ปีใช่ไหมที่ขับรถกระบะเนาะพุ่งไปชนพระธุดงค์นั่นแหละแล้วก็มีออยแสงศิลป์นะคะได้เป็นคุณพ่อเขาเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะก็มรณภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับออยแสงศิลป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2ผลงานเพลงรัวๆจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนมาสายมีคนมาสายมีคนบอกว่าเพิ่งเข้าห้องเรียนจ้านี่ไงปิดประตูแล้วค่ะไม่ให้เข้าเช็คชื่อไปแล้วค่ะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะไหนมาดูซิว่าคุณผู้ฟังน้องเมย์เหลือใครกันแล้วบ้างนะจ๊ะสวัสดีทุ่งพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะพี่กรณ์พี่อุดรพี่ถนอมบอกว่าภูเก็ตภาคใต้นะจ๊ะคนใต้มาแล้วจ้ะน้องเมย์จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคนสปปลาวด้วยนะคะอู้เราฟังอยู่นะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าอะไรนะขอบใจหลายใช่ไหมนะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่คันชิตพี่สุภรัตน์นะคะพี่บุญธรรมสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะโอ้ยตะคิวกินสวัสดีน้องไบรท์นะจ๊ะยังอยู่จ้ะพี่กรนะพี่สมชัยสวัสดีค่ะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะน้องแวนยังอยู่ยังอยู่น้องแชมป์นะคะโชคชัย4พี่บานาน่าสวัสดีค่ะอ่านไม่ทันแล้วพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังชาวกู้ภัยทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พูดรวมเลยอ่านไม่ทันนะสวัสดีพี่ๆรปภ.ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีพี่โชคอนันต์บอกว่าน้องเมย์งอนนะน้อยใจนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยอ่านอยู่จ้ะแต่มันตอบไม่ได้ไม่ต้องมาตอบทางนี้ไงพี่ก็ย้ายแอปมาทางนี้ด้วยเออมันมีหลากหลายช่องทางสวัสดีพี่ไก่เชิงด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังพี่จูนะคะสนธยาใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ87บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาท50สตางค์ภูเก็ต87บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานีค่ะ89บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ92บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท50สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะขอเพลงตะกะแตนชลดามาด้วยแต่จะบอกว่าเปิดไปแล้วจ้าเปิดตะกะแตนไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยจีรักหรือจีหลอกนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังจากพี่อัญชรีนะคะนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยพอดีมีนักจัดรายการเปิดไปแล้วนะคะพี่โอ๊ตคณิตเพิ่งเปิดไปก่อนหน้าชั่วโมงน้องเมย์นิดเดียวเองแสดงว่ามาไม่ทันฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้นะคะก็จะบวกคะแนนบวกๆไปนะคะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะไว้กับผลงานเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโทร1158ได้เลยและทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์สัปดาห์นี้เราจะไม่หมดแล้วหมดสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกๆแอปทุกๆช่องทางนะคะเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะถึงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ไปแล้วจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่เพิ่งเจอกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกแอปหนึ่งก็กดใจส้มให้กันด้วยละกันเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้องเมย์มาไลฟ์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับผมในช่วงของคิดมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีทักทายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับผมไปพุ่มพวงครับรายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทาง Facebook นะครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับผมพี่ประจบพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จ่าพี่น้ำแข็งพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีฮะน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คณิษฐาสวัสดีไปถึงพี่นุ่นนะครับพี่นุ่นกฤษพรหรือว่าพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับผมมาทักทายกันแบบนี้แสดงว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อาร์มเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จบไปนะฮะเสียงคุ้นๆมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ตอนนี้พร้อมแล้วโอเคครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากดีเจพิมดาของเรานะครับรักแท้หรือว่าแค่คอนเทนต์นะครับพระเอก MV ของเรานะก็คือน้องโอ๊ตคณิตนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อพร้อมแล้วใช่ไหมหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อว่าอะไรครับ
2: คุณพี่สีดาไงคะ
1: พี่สีดาจากจอมบึง
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
2: ใช่เลยสิแล้วก็ตอนหลังนี่เขาเกี่ยวกับบอลไงแล้วน้องเพชรหายไปไหนเนาะน้องเพชรเลิกจัดรายการหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่ช่วงนี้เขามีบอลโลกไงพี่ก็เลยแบบมีถ่ายทอดแบบต่างจังหวัด
2: เวลาที่เวลาเปิดมาก็เขาก็แบบมีบอลเนาะ
1: ครับพี
2: ่น้องเพชรเนี่ยเลิกจัดรายการอะไรมั้งอะไรเนี่ยกับคิดกับเองไง
1: เข้าใจนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมยังจัดรายการเหมือนเดิมสามารถดูได้ทาง Facebook นะครับพี่
2: เพราะว่าโทรศัพท์ของพี่ใช้แบบโทรศัพท์แบบโบราณไงแบบเราไม่ใช่รุ่นใหม่เนี่ย
1: ครับพี
2: ่ต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับแล้วอย่างวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม
1: ่
2: หวง
1: ใ
2: จ
1: ควง
2: เ
1: ห
2: งนะคะ
1: โอ้โหโอ้ยโอ้โหเพลงนี้ เพลงนี้นานแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่บทเพลงจากนัสสุนารีนะครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ผู้เสียงผู้สายเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะคะพี่
2: จริงๆนะแล้วพี่ก็ไปของพี่ทุกครั้งเลยอ่ะที่ไปที่สุพรรณอ่ะที่ไปบ่อย

0: ับพี
1: ่จ
0: ัดให้ครับพี่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับบางทีแบบเวลาเราคุยสายหน้าไมค์ใช่ไหมสัญญาณอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงบางทีผมก็งงบางทีคุณผู้ฟังก็งงนั่นแหละครับก็นั่นแหละก็เป็นปัญหาปกตินะครับเวลาโทรศัพท์คุยกับสายหน้าไมค์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เสดารับรู้แล้วนะครับว่าอยากจะฟังเพลงไม่ทวงแต่อยากควงให้เห็นจากนาสุนารีราชสีมานะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ตั้งลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงนะครับช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับฝนตกในทะเลจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์เรากันไซนะฮะจากพี่อันดาไม่มีประโยชน์นะครับจากพี่บ่าววีนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสุกกายะครับยาโนดไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยาโนดไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่รัตดาวันพี่ณรงค์สวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุนีนะครับพี่นุ่นกฤษพรยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่ณรงค์นะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับแต่ก็พี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่รุจิราบอกว่าเพลงเพราะค่าฝนตกในทะเลของพี่รัชนกศิลพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่กบคนตากขอ18ฝนจ้านี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สังสุราชนะฮะทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันครับปะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โลเล็กโอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กครับทำไรทำไรทำไร
4: ก็เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละ
3: เหมือนเดิมทุกวันกรีดยางเหมือนเดิมนะพี่นะ
4: ครับพอถึงเพื่อนที่สองพอดีพอจะ
3: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับพี่เล็กอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
4: ผมมีความเพลงน้องมีโอ้ดวงใจ
3: โอ้ดวงใจนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: หมอบางถูกเพียงถูกใช่ก็เลยกัน
3: ได้เลยนะครับผมพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี
4: ่ไม่น้องเพชรนำเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
4: ครับ
3: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
4: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มซุกี้
4: น้ำจิ้มสุกี้
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: อะไรของอาการคัน
3: ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากๆพี่ที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับ
4: ครับขอบคุณคร
3: ับ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากดีเจเมธิชานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยครับผม

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับดวงใจจากน้องปรางทิพย์ครับฮักพอเป็นพิธีนะครับพี่ต่ายอรไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับตามคำขอเลยนะครับบทเพลงจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับท้ายๆครับพี่นุวรรณนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์ NT พี่พินโยพี่สุวรรณีพี่การะเกดครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวนะครับพี่วันนี้นะครับสวัสดีแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแว๊บแล้วก็สวัสดีพี่ชายานะครับพี่รัตดาวันพี่นนท์กฤษพรพี่วิชัตนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิเอาที่สบายใจอันนี้คือชื่อเพลงนะครับจากพี่บาวีสังกัด S1 Music เอ้าอยู่ S1 Music แล้วนะฮะคำนองทำนองโดยอาจารย์แม็กฟกซองนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับจัดไปครับผม
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมนะฮะในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับมีตี3จากน้องบอสเทียพงศ์บอได้จับสลากเป็นแฟนนะครับจากลำเพลินวงศกรนะครับ2เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการสวัสดีครับไปถึงน้องก้อยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนงนะครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับพี่การะเกดนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสตริงเพราะๆกันนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปใจนักเลงครับคุณอาพงพัฒน์นะครับตามคำขอเลยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่จันทรานะครับพี่แม่ผู้การพี่ประจบครับพี่วงจันทร์พี่จินดาคุณยายออดสามย่านพี่มงคลมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่รัตดาวันนะครับขอเพลงใจนักเลงมานะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับช่วงนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับจากพี่ลีโอพุทธนะครับใครขอใครสักคนนะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเชิญครับ
0: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นใจบ้างนะครับจากมอสรัศมีนะครับแล้วก็เพลงอ้ายจากน้องนัดดาวนะฮะ2เพลงครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตกับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงพี่พินโยนะฮะพี่บุษยานะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่ปัญญานะฮะพี่จันทราพี่ธารัตแตงโมคุณพี่วงจันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พรชัยนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเพิ่งตื่นตอนนี้นะครับไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนเก็บของกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับตอนนี้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมจัดไป2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นมักอ้ายไลเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็ฮักฮักจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะฮะพี่นวลจันทร์พี่จารุวันทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับคุณพี่ยายออดสามย่านพี่จุ๊บแจงพี่สว่างนะฮะพี่ปัญญาพี่กฤษมนนะครับพี่จันทรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงครับ

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไป3เพลงเมื่อสักครู่นี้มีขอบคุณที่ยังรักกันนะครับจากพี่หลวงไก่ใจสังมานี่พี่เสกโลโซนะฮะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเร็วๆนี้นะครับเธอมีแฟนหรือยังนะฮะบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูครับทั้ง3เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับพี่จิตทองคำบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับเตรียมออกทำงานแล้วครับผมนี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่เจริญด้วยนะฮะพี่สุภัทราพี่บรรเทาพี่สันทัศน์พี่ยายออดสามญาติบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับชัดเจนดีนะครับผมพี่พรชัยนะฮะพี่พินโยพี่สว่างพี่บุษยานะครับทุกท่านเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตนะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สวัสดีครับพี่บรรเทานะครับพี่หนูสวยหนูสวยด้วยนะฮะทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์นี่สวัสดีน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะน้องปามี่เป็นยังไงบ้างเนาะอ้าววันนี้งดวิ่งเหรอเห็นบอกว่างดวิ่ง แต่ใช่ไหมการวิ่งก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับถ้าวิ่งทุกวันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่สุชาดานะครับพี่เจริญนะครับอะไรนะน้องสุตารัตน์บอกว่าเสียงพี่เพิ่นขึ้นหูดังไม่สบายอีกแล้วเหรอครัชนะฮะถามว่าไม่สบายไหมเขาเรียกว่าภูมิแพ้มากกว่านะครับอย่างช่วงเนี้ยตีสี่คือแบบโอ้โหแอร์เย็นจัดๆเลยนะครับบางทีก็ภูมิแพ้ขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกขึ้นจมูกขึ้นหูดังแล้วก็ขึ้นอึดอัดประมาณนี้นะฮะพี่สวยหนูสวยหนูสวยสวัสดีครับพี่จิตทองคำคุณยายพอเพียงนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสองเพลงเมื่อกี้นี่ฮะซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนะครับคืนนี้มาเต็มวัดจากนนทนนท์แล้วก็พี่สิงห์ตัวนำโชคนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พัฒน์วรการครับหม้อหุงข้าวสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยว่า

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะครบ7วันวันเสาร์ชนวันเสาร์ดิฉันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับบทเพลงที่ไพเราะให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้โยกเบา

ตอนเช้านะคะสวัสดีนะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัมย์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดีเจแก่ๆจะเล่าข่าวแบบตรงไปตรงไปตรงมาและอ่านข่าวอย่างจริงจังไม่มีโม้นะคะท่านพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องมีพี่น้องเป็นกำลังใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิการดานะคะอ๋อคนนี้อยู่บางแสนนี่ฉันจำได้บางแสนต้องไปวันอาทิตย์นะคะเอ้ยพูดผิดไปวันอังคารนะคะบางแสนต้องไปวันอังคารวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขายของเยอะเลยนะคะจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าไปวันอังคารพี่น้องเอ้ยแผ่นดินบางแสนจะเป็นของเราเห็นฟ้าเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำจมแจ่มเออมีความสุขมากนะคะถามว่าทำไมเขาปิดหาดไม่ให้วางล่มแล้วก็วางเตียงผ้าใบแล้วก็พี่น้องที่จะมาขายอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องมาหอบหิ้วกันไปเองทั้งเสื่อทั้งอาหารคุณรู้ฟังแล้วก็นอนตีลังกาอยู่ตรงนั้นนะคะยึดให้ได้นั่นคือใต้ต้นมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมานิดคนนี้อยู่นครปฐมใช่เกาะเจ้านะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีผู้นี้อยู่สุโขทัยอันนะคะแม่ดิฉันนี่แม่นขนาดสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วันชัยนาคินนะคะเป็นผู้ใหญ่ดิฉันไม่แปลว่าเดี๋ยวดิฉันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีก คุณนวพรศรีสัมพันธ์อันคนนี้สารคามใช่เกาะแม่นบ่แม่นนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากระยองน้องจ๋าเห็นนะดิฉันจำได้ขอให้เป็นแฟนดิฉันเหอะดิฉันจำได้ทุกท่านนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผลจูเมคาคนนี้อยู่ท่ามะกาท่ามะกาคือจังหวัดกาญจนบุรีเห็นนะดิฉันนี่แม่นขนาดเออเวลาดิฉันจำอะไรเนี่ยจะให้ลืมเนี่ยลืมยากนะเพราะฉะนั้นใครยังมีเรื่องกับดิฉันเชียวดิฉันจำแม่นดิฉันไม่อาฆาตแค้นดิฉันไม่เอาคืนแต่ดิฉันจะเฝ้ามองและจดจำไว้ทักทายแล้วนะคะก็มาดูอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่ามีแนวโน้มฝนน่ะจะลดลงแต่เล็กน้อยนะแล้วก็ยังคงมีกลุ่มของฝนเนี่ยก่อตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งในพื้นที่ส่วนภาคกลางปริมาณฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนแต่แถบจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกก็มีฝนกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากมีฝนนะคะเปาะแปะแต่เบาบางนะคะในช่วงเที่ยงก็ประมาณสักร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิก็จะต่ำอยู่ที่27องศาเซลเซียสถึง34องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นสบายหนักนะคะมองพี่น้องอีกสักทีหนึ่งทักทายคุณดรุณีวันเอียดคุณจรัสวราพุทธคุณจิตราศีจันทร์คุณพานุพงษ์สำราญคุณแดนชัยกะการดีคุณธนายุทธเจริญพรคุณวรรณาสีสะอาดนะคะทักทายพี่น้องเสร็จเออเฮ้ยวันนี้ในอดีตเป็นยังไงเหรออ๋อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2378หมอบัลเลนะคะเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นำการแพทย์แผนปัจจุบันและการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่เท่านั้นแต่วัตถุประสงค์คือการเผยแพร่ศาสนาคือเขาไม่ทำหนึ่งเพื่อหนึ่งอ่ะทำหนึ่งเพื่อหลายสิ่งแล้วก็คุณผู้ฟังเคยจำละครพีเรียดได้ไหมอ๋อนั่นแหละหมอบัลเล่คนนั้นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละคนนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งการฟังของโลกนะคะเพื่อให้ตระหนักความสำคัญ

อันของการฟังหูไม่หนวกอ่ะก็ต้องฟังนะคะฟังเสียงรอบตัวฟังเสียงธรรมชาติคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้เงียบๆจริงๆแล้วในความเงียบไม่เงียบนะคะเปิดแอร์ก็จะได้ยินเสียงแอร์หึ่งหึ่งหึ่งเบาๆอยู่กลางทุ่งนาก็จะได้ยินเสียงสายลมพัดโชยนะแม้กระทั่งยามฝนตกแบบฝอยๆนะเขาก็จะมีเสียงอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราสังเกตหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยแล้วก็คุณนันทิชาปุ้งโพคุณปทุมปิโยอีกคนหนึ่งนี่มันแนวนักเลงเลยกูเป้ว่ะดิฉันก็แน่นะอ่านชื่อคุณออกอากาศนะคะเอ้าช่วงนี้ช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันนะแวะไป2ร้านติดกันเลยนะติดกันเลยนะไม่ใช่ร้านติดกันแต่ร้านเนี่ยอยู่ละแวกเดียวกันดิฉันนะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ดิฉันเป็นทิดกับอาหารเหนือมากนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าอาหารเหนือเนี่ยอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ข้าวซอยกันเลยข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยเป็นบะหมี่แกงอ่ะเป็นแกงกะทินะรสชาติจะเข้มข้นหอมเครื่องแกงแล้วก็เสิร์ฟกับผักกาดดองอ่ะหอมแดงมะนาวมีทั้งเนื้อไก่หมูที่ฉันชอบชอบสุดเลยนะชอบเนื้อค่ะมันนุ่มเด้งสู้ฟันอีกเมนูหนึ่งนี่ดิฉันรับทานด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วของน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าให้ชอบสุดเลยนะครับบังเอิญช่วงนี้ไม่ได้ไปเหนือก็ต้องรับทานที่กรุงเทพแต่ถ้าไปเหนือมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในดวงใจข้าวซอยอยู่ในเชียงใหม่แต่เป็นสูตรของเชียงรายนะคะของเชียงแสนคุณผู้ฟังเด็ดดวงขนาดนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะเขาจะราดด้วยน้ำแกงที่ทำจากซี่โครงหมูมะเขือเทศดอกงิ้วดิฉันไม่ได้ปีนต้นงิ้วดิฉันก็กินดอกงิ้วนี่แหละแล้วก็มีเลือดหมูด้วยนะคะรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆลงตัวแกงฮังเลเป็นแกงหมูสามชั้นคุณผู้ฟังเอ้ยมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มโดดเด่นด้วยผงฮังเลและขิงซอยเวลากัดโดนเนาะอีกเมนูหนึ่งไม่พลาดเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำพริกหนุ่มก็จะมีพริกหนุ่มกระเทียมย่างแล้วก็หอมแดงย่างเขาเอามาตำกันนะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยคุณผู้ฟังจบกับข้าวเหนียวนะไอ้ยามีแคบหมูกับผักลวกหน่อยนะคุณรู้ฟังเลยแต่ถ้าเป็นเมนูบ้านๆเนี่ยนะคะต้องข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นอร่อยเลยนะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะข้าวสวยเนี่ยเขาเอาไปคลุกเคล้ากับเลือดหมูแล้วก็หมูสับเอาไปห่อใบตองแล้วก็นำไปนึ่งเวลาจะรับทานเนี่ยนะคะโรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหอมแดงแล้วก็พริกทอดนะอีกเมนูหนึ่งคุณรู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วผักกระจอจ้ะผักกระจอเนี่ยเป็นผักกวางตุ้งนะใส่ซี่โครงหมูรสชาติก็จะเปรี้ยวนำจากน้ำมะขามเปียกเสริมความนัวด้วยถั่วเน่าแผ่นย่างไฟใส่ลงไปคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ดิฉันไปทานมา2ร้านดิฉันไม่ได้อยู่เหนือนะดิฉันทานแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆละแวกอสมทเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลร้านใบบัวค่ะอยู่ไม่ไกลจากดิฉันไม่ได้โฆษณานะแต่ดิฉันบอกว่าอร่อยจริงนะคะเขาเป็นไทยใหญ่นะคะร้านใบบัวเนี่ยเจ้าของร้านเป็นไทยใหญ่ของพวกนี้อร่อยมากแล้วเมนูจะเยอะมากแต่ถ้าราคาย่อมเยานะคะเมนูน้อยลงหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะร้านสุบินอยู่ตรงแยกเมงจ่ายพี่น้อง เปิดเพลงดีกว่าสามชาหาสามชามาฝากพี่น้องนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องยังไม่แก่นะแต่พี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุเหยื่อค่ะเหยื่อค่ะเป็นหญิงแล้วเป็นผู้สูงอายุก็พบเฮ้ยสวัสดีวันจันทร์ไปแล้วสวัสดีวันอังคารแล้วตอนนี้ไลน์มาค่ะแจ้งเตือนเลยนะบอกว่าเนี่ยไลน์เป็นของธนาคารนะระบุว่าถูกลอตเตอรี่อันก็หลงเชื่อดีอุ้ยดีใจนะกดลิงก์เลยแล้วก็มันมีการแนบข้อความมาให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็กรอกเลยพอกรอกเสร็จปั๊บเงินในบัญชีกว่า 60,000 บาทก็อันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถนะยับยั้งรายการได้ทันด้วยนะคะโอ้โหก็ไปดิไปโรงพักแล้วก็ไปธนาคารธนาคารก็ระบุว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดในส่วนของธนาคารแต่เกิดจากลิงก์เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลิงก์เนี่ยก็ได้หายออกไปจากระบบทำได้ในเวลานี้คือทำการอายัดบัญชีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมแต่ในส่วนที่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นมิจฉาชีพออนไลน์โอ้จิตใจมันทำด้วยอะไร

อ๋อคนแก่มันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นเราผู้สูงวัยแต่ยังสวยอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหาทำจดจำไว้หากได้รับข้อความอ้างถูกรางวัลได้รับเงินหรือให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์สติค่ะสติมาเลยเอามือกุมหัวแล้วก็บอกว่าสติอยู่ตรงไหนนะเออจากนั้นโทรสอบถามลูกหลานโอ้ลูกหลานทำงานยุ่งธนาคารค่ะซึ่งผ่านช่องทางทางการเท่านั้นมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้ข้อความที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจไงแต่เราอ่ะใช่ไหมปูนนี้เข้าไปแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรให้อีอะออกแอะละเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แล้วก็ไม่กรอกข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากนั้นก็กดรหัสยืนยันนะห้ามทำนะจ๊ะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเอาไปทำนี่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยคนเขาก็แห่ไปลงทะเบียนกันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครค่าเรียน105บาททุกคอร์สเลยมีรอบเช้ารอบค่ำจันทร์ถึงศุกร์และรอบวันอาทิตย์หลักสูตรก็มีตั้งแต่48ชั่วโมงเอาแบบต้องการทักษะเร่งด่วนไปจนกระทั่งถึงเรียนยืดเยื้อเรื้อรังนะ200ชั่วโมงก็มีเวลาที่เรียนเนี่ยนะคะก็67วันผู้สอนเนี่ยจะเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปแล้วก็หลักสูตรเนี่ยมีตั้ง400หลักสูตรดิหลักสูตรที่ครองใจนะผู้เรียนนะนั่นคือบาริสต้าคนชงกาแฟนั่นน่ะเออสอดคล้องกันเลยนะคะกับกระแสกาแฟสเปเชียลแล้วก็มีโครงการที่เขาเปิดสอนขนมอบเบเกอรี่อาหารไทยนานาชาติโอ้โหเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุติดตัวแล้วติดตัวเลยลูกฟังดูอาจจะเซอร์ไพรส์นะเออคอร์สโหราศาสตร์เปิดเรียนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์และโหราศาสตร์ข้อนี้ดิฉันแนะนำนะถ้าจะเรียนโหราศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้วันเดือนปีเกิดสังกัดโน่นนี่นั่นคุณผู้ฟังค่ะ AI ค่ะ AI ทำได้คุณใส่เข้าไปเลยวันเดือนปีเกิดนะตามด้วยที่จะให้แม่นเลยนะเวลาเกิดต้องแม่นนะแล้วจากนั้นเขาจะมีการคำนวณคุณผู้ฟังออกมาว่าลัคนาราศีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเกิดมกราเป็นราศีนั่นนี่โน่นหรือเกิดพิจิกจะต้องเป็นราศีนั้นเท่านั้นมันดูที่เวลาเกิดและสถานที่เกิดอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยเกิดภูเก็ตเส้นลุงเส้นแหวงเนี่ยก็จะไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครถูกมั้ยหรือว่าถ้าคุณเกิดอุบลเนี่ยเส้นลุงเส้นแหวงเออมันก็ไม่เหมือนกันถูกมั้ยเนี่ยคุณผู้ฟังใส่ให้ครบเรื่องจากนั้นจิ้ม AI เลยโอ้โหพยากรณ์ออกมาแม่นโป๊ะจริงๆไม่ต้องไปเสียสตังค์เออแต่มันก็ไม่ได้ฟรีนะเหตุผลเพราะเราก็เสียค่าไฟเสียค่าชาร์จเสียค่ามือถือถูกมั้ยเออแล้วนอกจากอาชีพพวกนี้ยังมีอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้านวดไทยเออนวดไทยก็จะมีจำนวนชั่วโมงได้เนาะแล้วก็มีภาษาเพื่อการสื่อสารสนใจนะคะก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลายเขตมากนะคะมีตั้งแต่ดินแดงบางรักคลองเตยประเวศทุ่งครุสะพานสูงต่างจังหวัดก็มีไหมต่างจังหวัดก็ไปดูของจังหวัดนะของจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวมีโอกาสหน้าดิฉันก็จะมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแต่ช่วงนี้มานี่ก่อนเลยแจ้งปิดท่องเที่ยวพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยแม่เสลียงโป่งลึกบางกลอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาตกหนักก็หวั่นว่าจะเกิดน้ำหลากไหลเชี่ยวไม่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนั้นไม่ดีเนาะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินหยุดชั่วคราวไม่ว่าคุณจะเข้าโครงการพยุงกันเที่ยวเก่ายกแก๊งหรือติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงหยุดก่อนช่วงนี้ use นะสักนิดหนึ่งนะหยุดแป๊บหนึ่งนะคะพออากาศดีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบ

ี่น้องคะพี่น้องมีเงินและมีทองหรือไม่อย่างไรดิฉันไม่ทราบแต่นะคะมีเทรนเนอร์มาชวนละพี่เทรนกับผมไหมชั่วโมงละพันเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเนาะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะเขาก็ถามทำไมอ่ะพี่ก็เล่นนะพี่ก็เนี่ยคาร์ดิโอแล้วพี่ก็ต้องมาเวทใช่ไหมพี่ต้องแม่มีวัตถุประสงค์คุยใหญ่เลยนะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะดิฉันเก็บเงินไว้ซื้อแพมเพิร์สตอนแก่ช่วงนี้ช่วงมีเงินมีทองพี่น้องค่ะเออมีเงินมีทองเนาะข้อมูลจากไชน่านิวส์สวิตแล้วก็ product reportตามต่อมาด้วยซิกโทนตีข่าวโอ้โหตะลุ่มตุ่มเม้งเออตะเม้งตูดตุ่มอึ้นนะอ๋อมีอีกนะอีกข้อมูลหนึ่งคือฟุตเน็ตด้วยนะคะเขาก็ตีข่าวว่าจีนเนี่ยปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์สำเร็จเป็นทางการปีนี้เป็นปีแรกหลังจะทำการวิจัยและทดลองปลูกแล้วเนี่ยนะคะ 40,000 หมู่ 40,000 หมู่ก็เท่ากับ 16,700 ไร่ในมณฑลไหหนานก็คาดนะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจาก 40,000 หมู่เนี่ยนะคะจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคของอากงอาม่าอัตติอัมเวในเมืองจีนได้เป็นอย่างดีข่าวนี้ได้ยินแล้วชาวสวนทุเรียนไทยสะดุ้งสุดตัวเพราะความพยายามของจีนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลดการพึ่งพาการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะไทยนี่แหละพี่ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่นำเข้าสู่

ดินจีนโอ้โหยแทบหงายท้องต่อเลยปิดฉากละ31ปีนะคะมาร์คแอนด์สเปนเซอร์แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษได้โบกมือบ๊ายบายลาไทยม้วนเสือเลิกขายนะคะทุกช่องทางทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ต้องบอกว่า Mark & Spencer เนี่ยนะคะเปิดตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2538ในกรุงเทพเชียงใหม่และหาดใหญ่เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปี2427มีชื่อเสียงมากในเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าตกแต่งบ้านเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ความงามสบู่ครีมบำรุงผิวรวมถึงขนมที่ดิฉันชอบมากนั่นเป็นพวกบิสกิตคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยคุณผู้ฟังไปละอีกหนึ่งยี่ห้อก่อนหน้านี้มีไปมาก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนั้นก็เป็นยี่ห้อที่ดิฉันชอบเหมือนกันนะคะมันสะเทือนนะคุณผู้ฟังสะเทือนใจคนวัยทำงานเมื่อบิลเกรดเนี่ยนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เคาะ AI จะทำงานแทนมนุษย์เหลือแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองก็เลยไปดูเอ๊ะมีอาชีพอะไรบ้างนะนักเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์เพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ควบคุมระบบ AIคุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของบันเทิงบันเทิงแนวตั้งกินแนวตั้งอ่ะคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมเป็นละครสั้นๆเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็อุปเอกก็สวยนางเอกยิ่งสวยกว่าแล้วเด็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นผลงานของ AI ที่นักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะจะควบคุมระบบถัดมาคือนักชีววิทยาตรงนี้เป็นงานที่ต้องใช้การวิจัยชั้นสูงและต้องเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนอีกอาชีพหนึ่งคือคนทำงานด้านพลังงานอันพอพูดถึงพลังงานคุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ทุนตัวนี้เนี่ยนะคะไหลลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ลงไปที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันมีความพยายามคุณผู้ฟังแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะไทยแลนด์คือไทยแลนด์จริงๆนะคะสุดท้ายอีกอาชีพหนึ่งนั่นคือกีฬานักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์อะค่ะคุณผู้ฟังดูบอลที่ผ่านมามะคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครไม่สำคัญเท่ามีใครที่เป็นนักบอลมืออาชีพเนี่ยอยู่ในสายตาและหัวใจคุณสำหรับดิฉันฮาร์แลนด์ทีมนอร์เวย์เนี่ยนะคะเป็นทีมที่ดิฉันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ดิฉันชื่นชมฮาร์แลนด์เขาดูนะหน้าตาเขาดูเหมือนโหดนะแต่เขาเป็นเจนเตอร์แมนมากเลยในสนามบอลอะถูกเพื่อนดึงจนเสื้อขาดเขาก็ไม่หันไปตับเพื่อนสักทีนึงถ้าเป็นดิฉันคงหันไปสักสองตับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเสพความบันเทิงและมีอารมณ์ร่วมจากการแข่งขันของมนุษย์ด้วยกันนี่ไงคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เสียอาชีพอย่างที่เล่าให้ฟังตามการเคาะของบิลเกรดผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะก็เหลือนักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์นักชีววิทยาคนที่ทำงานด้านพลังงานแล้วก็สุดท้ายคือนักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์จริงๆนะเมื่อถามว่าเอ้ยอนาคตจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ไหมบิลเกรดตอบแบบชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวเลยคุณผู้ฟังตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นเพราะในแง่การผลิตการขนส่งการสร้างอาหารจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมนุษย์มีหน้าที่แค่ควบคุมและสงวนบางกิจกรรมไว้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ยะแต่ยังไงก็ต้องมีสามีภรรยานะที่เป็นมนุษย์หรือไม่แน่อาจจะเป็นตุ๊กตาอุ๊ยดิฉันก็คิดลึกไปนะไอ้ยะพักดีกว่าพักสักครู่ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วจริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: โอ้โหคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เพลงเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ชอบมากเลยนะคะและแล้วต้องทักทายพี่น้องที่เคารพรักของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือ10ชื่อนี้นะคะเป็นบุคคลแรกนะคะของ LTM FM 95ที่ทักมาในเช้าวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณจิรวรรณเนียมสงจากฉะอวดนะคะอ๋อบอกฉะอวดมีงานดอกจูดบานประจำปีนี้งานก็จะมีถึงวันที่26นะคะตามต่อมานะคะคุณประพันธ์จันทร์พันธ์คุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณโสภินคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณธีระพงษ์คุณปัญญาคำเอียดคุณพิชิตมีชื่อเล่นว่าหมูยะลานะคะคุณจแรมโล่งอากาศแล้วก็คุณปราโมทผู้วงจากจังหวัดตราดนั่นเล็กนั่นเล็กของดิฉันวรรณชนีช่วยชูบอกว่าคืนนี้จะนอนให้ไวแล้วตี 4จะตื่นขึ้นมาอกกำลัง

ร่างกายแล้วฟังหลานจัดรายการคนที่เป็นดีเจเตี้ยอ้วนดำคนนั้นนั่นเออเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเจสุจังหวัดตราดนะคะเขียนมาว่าช่างแจ๋วซึ่งเป็นฝาชีของเจสุตื่นตีสี่เหมือนกันมาเปิดรายการวิทยุรายการนี้ฟังนะจ๊ะอันมาที่ข่าวก่อนโอ้โหจากหน้าหนึ่งเลยเบือดเบือดเรื่องนี้นะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะบอกตัดเฮี้ยนบัตรคนจนวืด9ล้านชาวบ้านโหโวยรัฐบาลกฎเกณฑ์เข้มงวดยุ้มยิ้มเกินฮือตรวจสอบสิทธิ์ล้นธนาคารโอ้โหส่วนคลังก็เปิดให้อุทธรณ์นะคะ17ถึง31เดือนนี้ถ้าไม่ผ่านผลักเข้าไทยช่วยไทยพัสทันทีนะคะต่อมาอีกหนึ่งฉบับค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวว่าอ้าวไปไหนแล้วล่ะปั๊บปั๊บปั๊บหายอะเดี๋ยวโอ้ยแป๊บเดียวหายไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เอาอธิบายเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลุดเนี่ยก็เนี่ย9ล้านอย่างที่ว่าเอางี้นะคะคนที่ผ่านเกณฑ์ตามสิทธิ์เดิมนะเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ต่อเป็นสิทธิ์เดิมนะเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะคะวันที่1สิงหาคมผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไม่เช่นนั้นไปธนาคารออมสินธนาคารทกสทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ตัดสิทธิ์9ล้านกับอีก 310,000 คนโดยประมาณให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังจากนั้นกดเมนูเข้าไปเลยนะคะทบทวนสิทธิ์ติ้มเข้าไปแล้วก็กดเออสิทธิ์ของเราพี่น้องส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนพร้อมกับหน้าของตัวเองเนี่ยนะคะไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทกสทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลุ้นเลยไปถึงปั๊บก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลุ้นวันที่21กันยาถ้าผ่านถ้าผ่านนะก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์เหรออ๋อ1อาจจะมีเงินฝาก2อาจมีสลากออมทรัพย์มีการยื่นซื้อบ้านถือหุ้นถือตราสารหนี้มีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยเนี่ยเกิน1ไร่หรืออาจจะมีที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยรวมกันหลายแห่งนะเกิน10ไร่คุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจะโดนเลยแต่หลักๆเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยวุ่นเลยเนี่ยนะคะแห่ไปที่ขนส่งจังหวัดถามว่าทำไมอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลครอบครองรถที่ผิดพลาดอ่ะก็หวังจะไปขอเอกสารเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์เฉพาะลำปางเนี่ยคนไปกดบัตรคิวเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามากกว่า800รายขณะที่อุทัยธานีนี่ขี่รถเครื่องบึงมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า100โลมาขนส่งจังหวัดบอกไม่มีรถยนต์รถกระบะจริงๆมีแต่ญาติยืมชื่อไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขผู้ไม่มีชื่อนะผู้ไม่มีชื่อเนี่ยก็รอดแต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ยกเว้นนะรถเครื่องต้องมีขนาดเนี่ยไม่เกิน300cc ถ้าเกินหมดสิทธิ์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีประมาณว่ารถสี่ล้อเล็กรับจ้างแบบนี้ได้นะคะรถใช้งานเพื่อการเกษตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปนะคะไปอุทธรณ์สิทธิ์นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกทีพี่น้องนะแต่ว่ามันมีการปรับเพราะว่า1ในเรื่องของงบประมาณอธิบายแบบนี้เลยนะเออต้องอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้มาต่ออีกฉบับหนึ่งนะคะอ๋อนี่อยู่นี่ Daily News อ่าน Daily News นี่อ่านความจริงอ่าน Daily News ไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพส9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวดชนะคู่แข่ง153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมโอ้โหดังขนาดนี้ครับถามว่าน้องเพสคือใครน้องเพสภูเก็ตค่ะเพสภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาคือ
น้องคือ

0: เด็กชายนะ
1: เด็กชายพาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์ในวัย9ขวบชื่อเสียงนี้ดังกระหึ่มโลกในฐานะโกโบแชมเปี้ยนอันดับ1ของโลกด้านการเขียนโปรแกรมณกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเอาชนะคู่แข่งกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนอกจากนี้ยังกวาดรางวัลชนะเลิศทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวทีเดียวกันน้องเพสนี่ป.3 นะคะจากสถาบัน True Coding School ภูเก็ตแม่พูดถึงขนาดนี้ภูเก็ตเนี่ยนะคะว่าไปเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยแต่เป็นแหล่งคนมีของแห่งหนึ่งของปักใต้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลโกอินเตอร์โชว์พลังเสียงผ่านรอบออดิชั่นอเมริกาส ก็ทาเลนต์ก่อนหน้านี้มีอีกคุณผู้ฟังแก้มวิญญีเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวแม่ของเวทีเดอะสตาร์โอ้โหเสียงน้องดีมากโชว์ผลงานความสามารถร่วมกับตัวแทนบนเวทีการประกวดรางวัลระดับโลกและเวทีอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศส่วนโดมอันนี้เด็กภูเก็ตอีกแหละโดมจารุวัฒน์นะคะเป็นหนุ่มภูเก็ตเสียงนุ่มทรงพลังแชมป์เดอะสตาร์ปัจจุบันนี้ก้าวสู่บทบาทของผู้บริหารค่ายเพลงนะคะผลักดันทีป๊อปเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศยังไม่หมดค่ะคนภูเก็ตค่ะนนทนนนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากรายการ The Voice Thailand ซีซั่น1ตอนนี้ก็ฮอตแรงไม่มีตกเหมือนกันนะคะอุ้ยยะคุณผู้ฟังดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะเป็นดีเจตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังเป็นเด็กเกิดที่ถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานสารสินมาจากเกาะเป็นเด็กเกาะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเกาะเกาะกระแสน้องๆนี่แหละแม่มันชื่นใจเนาะคนภูเก็ตนี่เนาะคนภูเก็ตยกมือแล้วก็ส่งข้อความผ่าน LTM FM 95หน่อยนะแม่มันชื่นใจจริงๆคุณผู้ฟังยังดิฉันก็เกาะกระแสนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันชื่นใจแท้ชื่นใจว่า มองเวลาค่ะ5:59ด้วยพักสักครู่ค่ะ
2: ขณะนี้เวลา6:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: เวลาผ่านไปอีกแล้วนะคะพี่น้องชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยนะคะได้จบไปแล้วเมื่อสักครู่และช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ร่วมไปกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect เมตตาหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับดีเจแก่ๆเนี่ยอุตส่าห์ทนตื่นเช้ามาจัดรายการนะคะจัดแค่อาทิตย์ละวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหนื่อยโม้ไปซะงั้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่านโดยไม่วิเคราะห์มันก็จะแค่อ่านไงแต่ถ้าต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปในข่าวนั้นๆเนี่ยนะคะสามารถคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข่าวเนี่ยมาเพื่อการดำรงชีวิตอ่ะให้มันดีขึ้นเนาะง่ายๆพี่น้องไม่ยากหรอกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิชาปุ้งโผคุณโอคุณประภาพวงลำเจียคุณวันคุณณัฐถาวรีบุญสิริคุณใหม่ทีคุณประทีปชนะไพรินนะคะโอ้ทักทายกันมาเยอะแยะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไลคุณตีใหญ่ปากน้ำแม่นวลรัตนกุลสวัสดีค่ะคุณนิธิสาธนดลเว้นวักคงมีคนตั้งให้โอ้โหชื่ออือหือใช่ค่ะต้องมีคนตั้งให้ค่ะน่ารักแท้น่ารักว่าไอ้พี่น้องถามว่าสัปดาห์นี้ดิฉันหายหัวไปไหนมาเหรออ๋อ6วัน7วัน7วัน7วันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะไปทำกิจกรรมอ่ะเออที่ดิฉันชอบใช่มั้ยทำงานวันเดียวก็พอชีวิตไม่ต้องทำเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ชวกิจแสงอนันต์คุณสักวันต้องเป็นวันของเราจริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสังเกิดคุณพรศิลป์สุขจิตงานนะถามว่าดิฉันทำอะไรมาเหรออ๋อโอ้โหดิฉันได้เป็นสมชีวิตนะเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามาคุยเนี่ยนะคะแต่ละคนก็มากันแต่ละเรื่องที่เขาสนใจเนาะบางคนก็คุยเรื่องบอลเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นคุยเรื่องบอลถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็จะคุยเรื่องเนี่ยแหละผลแพ้ชนะก็บอลอีกแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะมีความสงสัยในเรื่องของบริษัทนี้ทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ให้การบ้านดิฉันนะนี่เพื่อนของดิฉันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหมดเลยส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็มีนะคะคือคุณพี่ชุเนี่ยนะคะเคยเป็นอาจารย์นะคะโรงเรียนนานาชาติแพงมากด้วยของวงเล็บซึ่งหลานดิฉันเนี่ยนะคะคนโตเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติที่นั่นแหละโอ้โหหอบเงินไปนี่ไม่มีคืนไม่ว่าต้องกลับมาเอาตังค์ที่บ้านไปจ่ายเพิ่มนะคะคุณพี่ชุก็มาชวนดิฉันไงว่านี่น้องแหม่มเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของคุณพี่ชุน้องแหม่มเล่นอยู่ที่ไหนมาเล่นกับคุณพี่ชุนั่นนะนี่นะเล่นถึงว่าแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฟรีนะน้องแหม่มพอเราเล่นกันเสร็จแล้วนะเราก็ไปมีกิจกรรมดิฉันก็สงสัยละกิจกรรมอะไรก็ถามไปอะไรคะพี่ชุอันนะพี่ชุก็บอกว่าไปหาอะไรกินไงไม่มีใครนะรับทานได้เก่งเท่าแหม่มอีกแล้วโอ้โหเวลาไปเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็จะทานคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมฮะและแล้วดิฉันนะคะกับคุณแอนดรูเป็นชาวอินโดนีเซียนะก็จะเป็นฝ่ายสวาปามแล้วค่ะโอ้โหเก็บหมดค่ะไม่เหลือนะคะพี่ๆเขาก็นั่งดู

แล้วก็มีความสุขกับการได้ดูดิฉันกับคุณแอนดรูเนี่ยนะคะรับทางช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรถก็ชื้นมีกลิ่นอับอ่ะแต่ต้องเคลียร์คุณผู้ฟังให้มันหายวับไปกับจมูกเนี่ยนะคะขั้นแรกจัดการขยะสิ่งสกปรกเศษอาหารตกค้างก่อนให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เปิดกระจกตากแดดจอดตากแดดเนี่ยนะคะเบาๆแดดเบาๆนะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยทั้งหมดดิฉันทำไหมดิฉันไม่ได้ทำ ดิฉันเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะทั้งศูนย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ศูนย์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะโตโยต้าห้วยขวางดูแลดีดีโดยเฉพาะคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยนี่เขาเป็นหัวหน้านะมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่นะโอ้จะจัดการให้ดิฉันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแฟนใครไม่รู้เขาว่ากันว่าอันสตรีไม่มีศิลป์ก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศิลป์ก็สิ้นสีอันนักบวชไม่มีศิลป์ก็สิ้นดีข้าราชการศิลป์ไม่มีก็เลวสามโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บเจ็บไปเจ็บเจ็บไปถึงหัวใจนะเพราะฉะนั้นหาเพลงก่อนเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ว้าวแฟนใครไม่รู้พี่แหม่มพี่ออกนอกหน้าเกินไปไหมเชียร์คนภูเก็ตเอ้านานๆนะจะได้พูดสักทีนึงมันแสนจะภูมิใจจริงๆที่เกิดเป็นคนภูเก็ตเออพ่อดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตแต่แม่ดิฉันเนี่ยคนแปดริ้วคุณผู้ฟังเออดิฉันก็ประกาศเนี่ยเนาะคุณวิสุทธ์บอกคนบ้านตัวเองใช่ค่ะคนภูเก็ตค่ะเออนี่คนใต้เหมือนกันนะคะนะดิฉันรายงานมาบอกว่าตอนนี้ใครอยากรู้จักน้าเล็กนะน้าเล็กวันชนีนี่กำลังจะไปเดินย้วยอยู่ที่หน้าอำเภอทับปุดเนอะนะออกกำลังกายค่ะคุณธีรพงษ์เชื้ออิวนะคะตอนนี้ฟังอยู่ยกมือด้วยจุ๊บนั่นนะคะปากใต้เก็บเพนี่แต่จากนครพนมนะคะคุณมามิสำเนียงนะคะจากนครพนมนะคะคุณสมทรงจิตประสานรายงานมาบอกว่าทกสแพร่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแน่นคือไปใช้สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์อะนะว่าเออนะเอาหน่อยเถอะถึงมันจะน้อยนะแต่ก็นะเออมันก็คือเงินคนจนอะนะเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดพลาดไปยืนยันนะคะไปยืนยันนะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตังเราเพนี่นะประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อนะคะอึ้งจากหน้าหนึ่งของสำนักข่าวต่างประเทศต้องบอกแบบนี้เลยนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะดิฉันรวบรวมมาหลายฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น bbc.com bloomberg แล้วก็ reuters สำนักข่าว channel news asia แล้วก็ afp นะคะรายงานข่าวนี้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจบอกว่าอุ๊ยมันเกิดใกล้จะไปสนใจทำไมแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องค่อยๆฟังไปนะคะถามว่าเกี่ยวเพราะอะไรนะคะสำนักข่าวเมสนะคะต้องออกเสียงแบบนี้นะออกเสียงค่อนข้างยากก็รายงานนะคะว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเดือดทั้งสนามบินอิหร่านซาแล้วก็สะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มุซกันรวมถึงการโจมตีสถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือรวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐค่ะได้ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงภายใต้สถานการณ์ลุกลามบานปลายที่ยืดเยื้อมานานเกือบสัปดาห์นะคะหลังจากที่มีการยุติการหยุดยิงโดยอ้างว่าเพื่อลดศักยภาพทหารของอิหร่านให้เหลือและลดน้อยถอยลงนั่นซุนเตฮารานก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนเล่นงานฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในเขตดินแดนชาติพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เป็นสงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบที่สหรัฐจะต้องตกตะลึงบนโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เตฮารานประกาศพร้อมกับบอกด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นแดงที่มิอาจละเมิดรวมถึงการตั้งบิลบอร์ดนะโอ้ขนาดใหญ่เลยที่จตุรัสเอ็นเกล่าใจกลางกรุงเทฮารานเป็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์นอนหงายอยู่บนโลงศพสีดำที่เปิดฝามีข้อความภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซียตรงกันอย่างโดดเด่นว่า We will kill ทรัมป์แปลเป็นไทยเราจะฆ่านั่นแหละพื้นหลังนะคะของโลงศพเนี่ยยังเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยและถ้อยคำที่ล้ำลึกถึงอายาตอลลาห์อาลีอาเมเนอีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมถึงข้อความที่กล่าวถึงผู้วายชนในสงครามรวมทั้งเด็กด้วยคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกเอ้ยมันไกลอ่านข่าวนี้จะได้อะไรพอเห็นข่าวนี้ปั๊บดิฉันคิดถึงน้ำมันดิฉันไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยละพอดิฉันกลัวว่าเวลาลงอ่ะลงนิดหนึ่งเวลาขึ้นเป็นไงล่ะปาดเข้าไปคราวนี้พอน้ำมันดีดเราก็ต้องไปดูตัวอะไรต่อไปดูทองไงทองเนี่ยนะ

คะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเอ้ยมันลงพลาดพลาดหลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะแต่เมื่อคืนนี้เป็นไงล่ะมันดีดยังไม่บรรยะบรรยังวันนี้ทำอะไรล่ะไปขายสิจะรออะไรเอาสตังค์มากินขนมนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเราดูข่าวแบบนี้เราก็ต้องตั้งหลักชีวิตให้ดีกลับมาเมืองไทยกลับมาทหารไทยเดินลาดตระเวนโน่นแถวแถวแนวชายแดนใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการภูผีจังหวัดศรีสะเกษเหยียบทุ่นไอเวนเข้าไปค่ะเออจริงๆจริงๆทหารไทยก็บาดเจ็บเล็กน้อย2นายนะคะไม่ได้สูญเสียขาและตัดอวัยวะแต่อย่างใดจากหน้า1เลยของหนังสือพิมพ์ Daily News อ่านความจริงก็อ่าน Daily News นะมาเลยสีจิ้นผิงอาสากาวใจไทยเขมรแจงซื้อรถถังก่อนรบรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างพอพาดข่าวอย่างนี้ดิฉันคิดถึงชีวิตของคนไทยที่เป็นทหารเป็นอาสาและเป็นพี่น้องประชาชนที่แนวชายแดนกี่ศพล่ะดิฉันคิดถึงขาของทหารไทยกี่ขาล่ะตัดมาอีกฉบับหนึ่งคุณรู้ฟังนั่นก็คือมติชนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวต่อเลยอนุทินโชวิชันเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติไทยรูปหมู่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนไอ้ยะพี่น้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก็จะกลับวันที่20นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบกับผู้นำกัมพูชากัมพูชาก็คือบูชากรรมนั่นแหละคุณผู้ฟังเห็นว่าไปงานเดียวกันแหละแต่จะเจอยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะส่วนกรณีปมโกงนะท้องถิ่นเนี่ยการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนายกก็ยกให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดดำเนินการตามท่าหน้าที่พาดหัวในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะขณะที่มศวเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ออกแถลงการความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยผลสอบข้อเท็จจริงพบหลักฐานมีมูลเพียงพอก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็หนึ่งรายลั่นหากทำผิดจริงฟันเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนโอ้โหคุณผู้ฟังหายใจลึกลึกลึกลึกลึกลึกสุดใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามติชนก็พาดต่อว่าพบโกงเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์ 5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงแต้ม 2.7 แสนคนอีกครั้งลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้าไอ้ยะพี่น้องโอ้โหมันโกงอะไรกันเนี่ยขยันโกงกันจริงๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวสดก็พาดเหมือนกันว่าโลโกงสอบ 5,924 คนจัดบัญชีใหม่แล้วก็มาที่โครงการข้าวแกง40บาทที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะนำเสนอหวังที่จะลดค่าครองชีพก็ล้มพังภาพไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่จากนั้นเนี่ยนะคะก็ปั้นโครงการเออมีโครงการใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนั่นคือโครงการ60ยังแจ๋วคุณผู้ฟัง60ยังถ้ายังไม่60ก็ยังไม่ต้องไปแต่ถ้า60แล้วเงินไม่พอใช้ลูกหลานจะไปหวังพึ่งพี่น้องเราต้องอยู่บนขาและมือของตัวเองอย่างมีอิสระทางการเงินคิดจะกินอะไรกินด้วยตัวเองไม่

้องไปจ่ายใครทั้งนั้นโครงการ30ยังแจ๋วเนี่ยนะคะก็จะให้โอกาสผู้สูงวัยเนี่ยมีงานทำเพื่อสร้างรายได้กับการกินการใช้ของตนเองยืนบนขาตัวเองอยากกินอะไรกินไม่ต้องมองหน้าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขยสะใภ้ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดพุ่มพวงคุณผู้ฟังจำได้นะที่นำข้าวสารน้ำมันปาล์มแล้วก็ผงซักฟอกไปจำหน่ายถึงชุมชนตอนนี้ก็เงียบเงียบไปเช่นเดียวกับโครงการแก้ปัญหาราคามะพร้าวอ่ะที่ยังเผชิญกับความท้าทายจากเสียงสะท้อนของเกษตรกรเรื่องนี้นะเจ๊จงเขาก็ไม่ไว้หน้านะเจ๊จงนี่คือใครเจ๊จงเนี่ยนะโอ้โหออกรายการโทรทัศน์เยอะเจ๊จงเป็นเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังมากเลยก็ฟาดไว้ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะยืนยันโครงการข้าวแกง40บาทเนี่ยมันแพงเกินไปแพงเกินจริงอันนะเพราะร้านเจ๊จงเนี่ยนะคะขายอยู่ที่27-37บาทเติมข้าวไม่อั้นมีผักด้วยพร้อมกับส่งมัดตรงเลยนะเข้าปลายคางของรัฐบาลแม้ดิฉันนี่ยังกับภาคมวยว่า40บาทนั้นไซตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันไม่ตอบโจทย์ให้กลับไปทำการบ้านใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังพูดซะขนาดนี้โอ้ยเหนื่อยหัวใจเหลือเกินต้องพูดคำนี้นะเหนื่อยหัวใจเหลือเกินถามว่าเจ๊จงเป็นใครเจ๊จงเนี่ยเขาชื่อจริงว่าคุณจงใจกิตตแหวงผู้บุกเบิกร้านข้าวหมูเจ๊จงในราคาที่จับต้องได้เพียง 27-37 บาทอย่างที่เรียนให้ทราบเติมข้าวไม่อั้นเครื่องเคียงแถมฟรีมีทั้งผักแก้มกากแป้งทอดแล้วก็มีน้ำพริกด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็คุณภาพเน้นความสดใหม่นะคะดิฉันก็ไม่ได้เชียร์เจ๊จงนะแต่ดิฉันก็รับทานเจ๊จงนะ เจ๊จงเนี่ยนะคะ จบชั้นประถม6ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วเจ๊จงก็เป็นคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งนะก็เลยมาเรียนต่อกศน.คือการศึกษาผู้ใหญ่อะคุณผู้ฟังแม้จะไม่ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแต่องค์กรธุรกิจชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยนะเขาก็เชิญเจ๊จงไปแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เธอใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็วิกฤตหนี้สินเจ๊จงก็มีหนี้สินนะไม่ใช่อยู่ๆรวยนะก็ที่บ้านลำบากไงหนี้มันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเอาประสบการณ์ชีวิตและวิกฤตหนี้สินเป็นตำราเล่มใหญ่ด้านการตลาดนี่คือเจ๊จงพี่น้องโอ้โหต่ออีกหน่อยนะเฮ้ยวันไหนนะมีเตะบอลนะโอ้คุณผู้ฟังเชียร์ใครอะสเปนกับอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยไม่เคยไปอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยเคยไปสเปนคุณรู้ฟังว่าดิฉันจะเชียร์ใครล่ะเออใช่ไหมคราวนี้มาดูนี่เรื่องที่คุณรู้ฟังนะสนใจดิฉันก็สนใจติดตามอยู่คืนนี้นะคะจะจัดรายการกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในรายการกฎหมายใกล้ตัว2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งนี้แหละนะคะเนี่ยจะถามอาจารย์เรื่องนี้แหละกทม.ค่ะจากพาดหัวของไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศกทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเออแล้วก็ผบ.ช.น.นะเขาบอกว่าจะสอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์เขาไม่ได้ปล่อยปละเขาไปอะแหละแต่ไปตอนกลางคืนไปทำอะไรอ่ะมันก็มีไปสองแบบนะคุณผู้ฟังว่ามะนี่เฉพาะกรทมนะต่างจังหวัดดิฉันก็นะเออดิฉันก็ไปสอดส่องดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนเสเพลดื่มแอลกอฮอล์หรอกเออถ้ากลางวันไปเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ไปกลางวันนี้ไม่ไปกินเหล้าไปตรวจดูนู่นดูนี่นิดๆหน่อยๆแล้วจากนั้นก็หยิบซองจบส่วนถ้าเป็นพี่ตำรวจจะไปกลางคืนออกเวรแล้วก็ได้คุณผู้ฟังก็รู้นะว่าไปทำอะไรไปกินเหล้าไงแค่นั้นแหละจบ

ม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแหมดิฉันก็ลีลาเกินเนาะแค่นั้นแหละชีวิตจะทำอะไรได้ก็นะเราก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนจน

0: มาจากข่าวสดนะคะมาเก็บอีกนิดหนึ่งที่งานเนี่ยบอลเนี่ยนะคะชิงแชมป์เนี่ยแหละจากมติชนบอกยันทำชมนัดชิงคาดมอบรางวัลโทฟี่นะเออส่วนข้างล่างจากนั้นดิฉันไม่อ่านทำเนียบรัฐบาลนะคะทำเนียบขาวเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทำเนี่ยจะเข้าร่วมชมนัดชิงฟุตบอลโลกที่นิวเจอร์ซีย์ก็คาดว่าจะมีการมอบถ้วยรางวัลแชมป์ด้วยนะคะด้านบอลอ๋อไม่คุยนะคะเรื่องการพนันนี่ดิฉันไม่ถนัดแล้วก็ไม่สนใจดิฉันสนใจแต่ข่าวพี่น้องปากท้องประชาชนนะคะต่ออีกนิดนึงที่ข่าวสดบอกว่าเหยื่อเข้าให้การแล้วนะคะเร่งเอาผิดโรงเบียร์แล้วก็คปภ.ก็รุดติดตามเดียวยาดูแลสิทธิ์คนตายคนเจ็บคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปตายนะแต่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมจรรยาต้องใช้คำนี้มีศีลธรรมจรรยาในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเขียนต่อมานะบอกว่าจนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์เนาะเออพี่แมมชอบมากจากพัทลุงคุณกัญญาชูป่านแสงแก้วได้สิทธิ์ไหมพี่ได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ไม่รู้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเพลงนี้ไปพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วจ้ะ
1: โอ้ยพอเถอะพี่พอแล้วครับรวยจนจะล้นแล้วเนี่ย

ว่าชาวอเมริกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าครองชีพเนี่ยนะคะสูงขึ้นและรายได้โตไม่ทันเงินเฟ้อจึงหันมาซื้อสินค้าไซส์เล็กตะมุตะมิมินิแบบนี้นะคะด้วยราคาที่ย่อมเยาตั้งแต่ซื้อกระเป๋าผ้าเครื่องใช้ในบ้านวัสดุตกแต่งบ้านเล็กๆแบบกรุบกริบกรุบกริบวิสกี้เมื่อก่อนกินเป็นขวดเดี๋ยวนี้ซื้อกระป๋องขนาดเล็กแค่100มิลลิกรัมพอกรุบแค่นั้นพอเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะก็จะซื้อแบบเครื่องจุ๋มจิ๋มอะไม่ใช่เทออกมาทีเลยเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นส่วนเครื่องตีฟองนมก็ซื้อแบบพกพาก็เล็กอีกแล้วนะคะซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาสินค้ารุ่นมาตรฐานเป็นปรากฏการณ์ที่ชื่อว่ามินิเอฟเฟคทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดจากการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าราคาแพงและยอมจ่ายเงินบ้างต้องบอกว่าบ้างขีดเส้นใต้กับของสิ่งที่เป็นของสิ่งเล็กๆพอที่จะช่วยเติมเพิ่มความสุขให้กับตัวเองขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกก็ปรับตัวพัฒนาสินค้าไซส์เล็กเพื่อให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้านนักจิตวิทยาการเงินเขาก็มองในเรื่องนี้นะคะว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ชาวมักกันเนี่ยนะคะเลือกใช้เงินกับการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่เศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและที่สำคัญนั่นคือเต็มกลืนคือกลืนไม่ไหวแล้วนะคะผู้คนก็เลือกใช้เงินกับสิ่งเล็กๆที่ไม่สร้างภาระทางการเงินมากจนเกินไปแต่ยังคงสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เนาะน่าสงสารเนาะประเทศที่มีประธานาธิบดีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่าคิดจะไปสงสารชาวบ้านนะหันกลับมามองตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันดีเรื่องอะไรเหรออ๋อสำนักข่าวเดียวกันเลยก็คือบูมเบิร์กอีกแล้วนะคะรายงานราคาทองนะคะว่าราคาทองยิ่งลดเท่าไหร่จีนก็ยิ่งซื้อสวนตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญโดย20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของจีนเพิ่มทองสำรองอีก 480,000 ทอยออนซ์มุ่งสู่ระดับ 75.44 ล้านออนซ์นะคะตอกย้ำเลยว่ายุทธศาสตร์สะสมทองเนี่ยได้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์สำรองแม้ว่าท่าทีของสายเหี่ยวของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยแอบเล็กๆนะต้องบอกว่าแอบเล็กๆนะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันเป็นผลลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำแต่ธนาคารกลางอีกหลายแห่งทั่วโลกมองว่าทองเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นคงของสินทรัพย์สำรองในยุคที่ดอลลาร์พันธบัตรเงินเฟ้อเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นพี่น้องเห็นภาพอะไรยังอะดิฉันก็พูดชัดพูดทุกสัปดาห์ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจและทำบางสิ่งเพื่อการลงทุนช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งจ้ะ

และแล้วนะคะรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกคืออย่างนี้พี่น้องคะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะรายงาน

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsarทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพราะต้องลากันตรงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอ้าตมุตมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังถามมานะคะหลายคนเลยดิฉันก็จะมัดรวมแล้วตอบในคราวเดียวให้สิ้นข้อสงสัยตอบแบบนี้ค่ะพี่น้องฟังดีๆนะจ๊ะตั้งใจฟังนะจ๊ะอันถ้ามีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีค่าถ้ามีคนนินทาแสดงว่าเราน่าสนใจถ้ามีคนว่าร้ายแสดงว่าเรามีดีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าโกรธเขาเลยให้สงสารเขาเถอะเพราะเขามองไม่เห็นค่าของตัวเองเพราะเขาไม่มีค่านี่แหละค่ะชีวิตอาจักอาจักกักกักง่ายเนาะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เชิญคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนมารชินปัญชระปะริตังมังรักขะตุงสัพพทาขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้ก็เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณยุทธวันคุณภูเบศนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังทั่วประเทศก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับมีทักทายเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารอฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคร
1: ับค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างห้วยขาแข้งตอนนี้นะสภาพธรรมชาติก็น่าเที่ยวนะห้วยขาแข้งค่ะ
3: แม่ฝนระหว่างภาค
1: โอ้ถ้าท่านเดินป่าตัวทากเนาะดิฉันเคยโดนตัวทากก่อนกลับมาถึงในโรงแรมที่พักอ่ะเอ๊ะทำไมเลือดเราเลือดไหลเนาะอ๋อมันติดอยู่ตรงกางเกงไงแล้วมันก็เลือดแล้วอะไรต้องเขาบอกมันไหลไม่หยุดนะอาจารย์เนาะเขาก็เลยบอกให้เอาบุหรี่อ่ะไอ้ที่เป็นอะไรนะในบุหร
2: ี่ก้นบุหรี่
1: ก้นบุหรี่ไม่ในบุหรี่ที่มันมี
2: ฟองน้ำอะไร
1: ไม่บุหรี่ที่ข้างในเขายัดเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะนิโคตินเหรอให้ติดแผลแล้วก็จะหยุดไหลเหรอนี่ก็คือเทคนิคอันหนึ่งนะค่ะอ่ะเอา
3: เป็นผีดุชาวเรียก
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับ
1: สภาพอาเซียน
2: ในเวทีสากลครับอาจารย
1: ์จะแตกรังไหมเนี่ยหรือว่ายัง unity นะ in the diversity เนี่ยคำขวัญของ